0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะกลับอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะคุณแพตตี้
1: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ย
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning Asia ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนสำคัญค่ะ ค
2: ุ
1: ณพรฮาเมดพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเห็นว่ามีงานเดินแบบเหรอคะที่บูดาเปสต์นะคะเป็นแฟชั่นชุดไทย
4: ใช่ครับเดินแบบชุดไทยพระราชทาน8แบบครับในช่วงวันที่27เมษายน6พฤษภาค
2: มเพิ่งจัดไป
4: ไม่ใช่ทัวร์ที่27เมษาย
1: นหลังสงกรานต์พอดีค่ะ
2: ค่ะ
4: ใช่อยู่ในเดือนสงกรานต์นะฮะใช่ครับ
2: เป็นงานที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์เลย
4: ใช่
2: ไหมคะ
4: ก็เป็นงานที่จัดร่วมกับสำนักงานการค้าต่างประเทศณกรุงบูดาเปสต์เช่นกันอันนี้ร่วมกันตรงก
2: ็
4: โดยที่เรามีสำนักงานเป็นทีมประเทศไทยอะครับเราก็ต้องร่วมกันทำครับ
2: ค่ะคือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่ โปรโมทเรื่องของชุดไทยผ้าไทยประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีอเจนดาอื่นๆด้วยคะ
4: คือจริงๆถ้าแบ่งเป็นหลักๆเลยนะครับจุดมุ่งหมายจริงๆอ่ะก็มีถ้าพูดกันจริงๆก็มีประมาณสัก4จุดมุ่งหมายจริงๆแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยคือการสร้างความนิยมแล้วก็ความตระหนักในถึงของความเป็นไทยให้กับชาวฮังการีและก็ชาวต่างประเทศอื่นๆคณะทูตให้ได้รับทราบแต่เราได้ใช้ชุดไทยพระราชทาน8แบบนะครับเป็นธีมหลักของงานนะครับ
2: ซึ่ง
4: เป็นสิ่งที่ได้ผลเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆเรากะว่าเป็นงานระดับประมาณเล็กถึงกลางนะครับแขกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ทำให้มีแขกเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยต้องเสริมเก้าอี้กันครับเอาไว้อยู่ครับ คือตั้งไว้ประมาณจริงๆมีผู้ตอบรับมาเชิญไปประมาณสัก140-150ท่านก็ตอบรับมาประมาณ120แต่ผมบอกว่าปกติก็จะมาประมาณ80อ่ะแต่มาประมาณเกือบ200อ่ะฮะ
1: ว้าวน่าดีใจนะคะแล้วดีไซเนอร์ที่ออกแบบเป็นยังไงบ้างคะดีไซเนอร์ชาวไทยใช่ไหมคะ
4: ใช่ฮะก็เราก็ส่งมาก็มีห้องชุดภาษาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบก็แล้วก็จริงๆชุดพระราชทาน8แบบเนี่ยมันก็มีแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ได้ไปคัดเลือกนักศึกษานักเรียนไทยเนี่ยแหละครับที่บูดาเปสต์แล้วก็มีผสมด้วยลูกของคณะทูตบางคนนะครับฮะก็มาช่วยเดินแบบแต่ว่าชุดไทยพระราชทานแบบเป็นนักศึกษาไทยล้วนๆนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้งนักศึกษาไทยด้วยเช่นสมาคมนักเรียนไทยที่บูดาเปสต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะครับ
1: ค่ะ
2: คือเป็นนักเรียนสายออกแบบด้วยไหมคะ
4: เป็นจริงๆเป็นนักเรียนหลายสายมากครับมีทั้งคุณหมอยังมีเลยครับนักเรียนแพทย์ครับฮะแล้วก็นักเรียน

0: สายเศรษฐศาสตร์สายบริหารสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันคือมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหลังฉากหน้าฉากช่วยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งหมายนะครับเป็นภาพรวมแต่เราใช้ชุดไทยพระราชทานพระราชนิยม8แบบมาเป็นตัวหลักในการที่จะเดินเรื่องของงานนะฮะซึ่งทุกคนก็ตอบรับมีคนขอมาด้วยนะครับมีคนขอพาคนเพิ่มมาพวกดีไซเนอร์เนี่ยเขาขอพา
1: ผู้ติดตามแขกเพิ่ม
0: แขกดีไซเนอร์เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้มีดีไซเนอร์หลายท่านเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายจะเรียกว่าอันที่สองก็ได้ว่าคือผมอยากจะขยายพวกเครือข่ายที่สร้างเฟรนด์ออฟไทยแลนด์ในฮังการีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกนักการทูตด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายฮังการีเราอยากจะขยายออกไปในด้านเชิงดีไซเนอร์พวกที่อยู่ในแวดวงนักท่องเที่ยวซึ่งเรารู้จักกับ GMโรงแรมอนันตลาที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ขอให้เขาเชิญแขกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออันที่อยากจะได้ที่สุดก็คืออันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเรื่องของชุดไทยนะครับอันนี้ก็คือช่วยกันสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงของประเทศในยุโรปตะวันออกหรือยุโรปกลางฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็ประมาณ3ข้อหลักๆเนี่ยครับคือจุดมุ่งหมาย
2: ซึ่งจริงความสวยงามความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคือเป็นแบบเลเวลที่ดีไซเนอร์ระดับโอทคูตูน่าจะให้ความสนใจด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับผมเราก็จัดที่นั่งของดีไซเนอร์คือเราจัดที่นั่งให้เขาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็คณะทูตก็อยู่แถวหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดีไซเนอร์ซึ่งผมเนี่ยก็นั่งสังเกตดีไซเนอร์เพราะว่าคณะทูตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะให้ความสนใจอยู่นะแต่ดีไซเนอร์เนี่ยผมอยากดูว่าเขาให้ความสนใจแค่ไหนหรือเปล่าและเขาก็เลยให้ความสนใจมากเพราะนอกจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยทางห้องเสื้อภาษาเนี่ยเขาก็ส่งชุดที่เป็นชุดแบบสมัยใหม่อะฮะชุดไทยใช้ผ้าไทยเนี่ยมาทำชุดสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีถึง27 ชุดด้วยกัน
1: ใช่ถ้าเห็นในวีดีโอแล้วค่ะสวยมากก็คือเหมือนกับมีการเอาชุดไทยที่เป็นเหมือน adapt ให้เป็นชุดที่ใส่ ready to wear เป็น evening dress ที่เป็นแบบไม่ใช่ชุดไทยใส่สบายอย่างนั้นด้วยนะคะ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราออกมาเดินเป็นชุดแรกแล้วก็ผมสังเกตลูกตาของคือวิธีเขามองแบบ
1: เขาว้าวเลยตาโต
0: เขาแบบเขาตั้งใจมากนะทุกคนที่ออกมาเดินเนี่ยคือเขามองแบบขึ้นลงแล้วภาพไทยอะไรต่าง
1: ๆดูทุกดีเทลแบบเห็นทุกโลุก
0: ใช่ใช่ดูทุกดีเทลเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้ทีหลังพอจบงานเนี่ยเขาเดินมาจับมือปกติงานดีงานแบบเนี้ยฮะเหมือนเราแสดง อะไรต่างๆเนี่ยพอจบเขาก็มีรีเซพชันต่อเขาก็จะไปทานอาหารแล้วก็คุยกันขอบคุณชื่นชมแต่นี้เดินตรงเข้ามาหาผมจับมือแบบว่าบอกว่าสวยงามมากชุดไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้คือผลตอบรับอันเนี้ยผมไม่เคยไม่คิดว่าจะเกิดก็คือมีดีไซเนอร์ที่เล่นผ้าเขาอยู่อินโดมานานเขาเล่นเรื่องผ้าบาติกซะเยอะ
2: ฮ
0: ะแล้วผมไปเจอเขาโดยบังเอิญในงานบาติกของอินโดแล้วก็เลยเชิญมางานเราด้วยเขาบอกว่าผ้าไทยเป็นผ้าอะไรที่วิจิตรมากอะปราณีตเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาก็แล้วเพลินจากการที่สำนักงานการค้าก็เอาผ้าตัวอย่างจากทางจังหวัดอื่นๆจังหวัดห้างอะไรต่างๆเนี่ยครับมามีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์เอามาแสดงด้วยเขาก็ออกไปดูแล้วเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเขาไม่เคยและที่ดีคือมีคนสอบถามว่าแล้วจะตัดชุด
1: ยังไง
0: ได้ยังไง
1: พร้อมออเดอร์
2: มีใครตัด
0: มีคือมีคนอยากตัดชุดไทยฮะเพิ่มขึ้นฝรั่งนะครับไม่ใช่ไทยฝรั่งแล้วผมก็บอกว่าอันนั้นท่านต้องไปเที่ยวกรุงเทพก่อนละ
2: ใช่ไหมเพราะจะ

0: ช่างที่ฝีมือสามารถตัดผ้าไทยได้ในต่างประเทศก็แล้วในฮังการีก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือเปล่า
1: อันนี้อาจจะไม่มีเพราะเราผลกันมาจากกรุงเทพหมดเลย
2: อ๋ออย่างแพนพัทอย่างแพนพัทสาซิลแวร์นี่ก็คือไปจากกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะก็น้องๆที่สถานทูตเนี่ยครับก็มาก็ช่วยกันขนกลับไปและผมก็พอเวลาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ขนคืนผมก็มากรุงเทพเนี่ยผมก็ขนถึงไปให
0: ้ค่ะครับอย่างผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆที่นำไปแสดงนะคะท่านผู้สังเกตเห็นว่าของลักษณะแบบไหนหรือว่าของจังหวัดอะไรที่ได้รับความนิยมหรือว่าเหมือนกับมีคนมาดูมากเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงก็มีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์ชัยภูมิสระบุรีใช่ไหมฮะนานผ้าไทยอ่ะถ้าถามผมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมองทุกจังหวัดเลยที่นำมาแสดงนะฮะและก็แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีรู้สึกทางสำนักงานการค้าบอกว่ามีรู้สึกซื้อไป 2-3 ผืนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีการขายนะแต่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์บอกว่าได้สอบถามแล้วหากมีคนถามจริงๆก็ให้ขายไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นงานนิทรรศการยาวเราแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวอะฮ
2: ะ
1: ก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื
0: ้อคนก็ต้องคิดว่าโอ้ของอุตสาหกรรมน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้ใช่ไหมคะงานสวยๆจะให้จะซื้อเก็บนี่ไม่ได้จะง่ายง่าย
1: ฮะผมก็แปลกใจว่าเออมีคนซื้อขอซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อแต่ว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าแล้วเขาอยากตัดเนี่ยเขาจะทำยังไงได
0: ้
1: นะฮะเราก็มีท่านมีแขกร่วมงานท่านหนึ่งเดินไปถามน้องคือเมื่อเดินจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆที่ใส่ชุดพระราชนิยม8แบบเนี่ยไปยืนประจำป้ายอะป้ายที่เราทางกระทรวงส่งมาให้นิทรรศการนะฮะกระทรวงส่งมาให้เนี่ยไปแต่ละคนก็ไปยืนตามนิทรรศการของตัวเองก็มีคนมาสอบถามนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สอบถามว่าอยู่รู้สึกยังไงในการใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจมากใส่เพราะว่าพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอะเห็นแล้วเขาอยากเป็นนักศึกษาได้ใส่ชุดแบบนี
0: ้มันอลังการ
1: ถ้าเขาได้ใส่ออกงานเขาจะมีความรู้สึกโดดเด่นมากเลยก็อันนี้ผมก็เลยออกก็เหมือนกับผมก็บอกให้เป็นเดคคอร์ดดูแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเราจะได้ดูว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนฮังการีซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราแล้วก็รู้จักกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็พอมาสร้างเรื่องพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความชื่นชมชอบชื่นชอบมากครับ
0: ค่ะค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะที่ตอนแรกท่านทูตบอกว่าประเมินไว้ว่าคนน่าจะมาน้อยกว่าที่มาจริงเนี่ยคือเคยจัดงานในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะในปีก่อนๆ
1: คือ
0: เป็นงานแบบเดียวกัน
1: เคยจัดเหมือนกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จในผมถือว่าระดับหนึ่งเพราะว่
0: า
1: แขกจริงๆก็มาร้อยกว่าคนนะฮะอยู่ระดับร้อยอะบวกลบ
0: ก็คือเป็นงานผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นหร
1: ือ
0: เป็นงานประเภทอื่น
1: มวยครับเป็นมวย
0: อ๋ออ
1: ันนี้เป็นการเอาเวทีมวยจริงๆมาใส่ไว้ในเขาเรียกห้อง
2: จัด
1: บอลรูมเลยห้องบอลรูมเลยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเวทีมวยซึ่งก็มีคนมาดูนะก็อยู่ในระดับร้อยบวกลบอะฮะแต่ผมก็คิดว่างานอย่างเนี้ยถ้าไม่ใช่วันชาติเนี่ยเพราะวันชาติเราอะเวลาจัดเราก็จะมีคนมาประมาณค่อนข้าง300คนได้แต่ว่
0: า
1: อันนี้เราก็ expect ในฮังการีก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คนชอบมางานมากเท่าไหร่ก็ ผมก็ expect อยู่ตอบรับมา120ก็คิดว่าอาจจะมาสัก80 100แต่วันนั้นก็ พอเห็นตอนก่อนจะเปิดห้องบอลรูมให้เข้าไปนั่งเนี่ยฮะก็มีรีเซปชั่นเล็กๆนิดนึงก่อนผมก็เห็นคนแน่นมากเหมือน
0: กันก็แสดงว่าถ้ากันจัดในด้านผ้าไทยชุดไทยครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยโอ้ได้เสียงตอบรับคนสนใจมาแบบล้นหลาม
1: แล้วก็สื่อในฮังการีก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเลย
0: อืม
1: สื่อ

0: ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงเลยว่าโอ้โหจัดได้ออกมาดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าคือมันเป็นครั้งแรกอะฮะนะฮะแล้วก็ GM โรงแรมเนี่ยเขานับเก้าอี้ได้เลยเขาบอกเขานับเลยเนี่ยเขาบอกว่ายูมีมากกว่าคือเราก็อาหารเราก็ประมาณสักร้อยซัมติงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยยูมีแขกน่าจะมากกว่าเกือบ200คนอ่ะเขาประเมินดูจากเก้าอี้แล้วที่ออกมาเสริม
1: ต้องเพิ่มต้องเพิ่ม
2: ป
1: ี
2: หน
1: ้
2: าต้องเพิ่มปีหน้าต้องเพิ่มเก้าอี้อีกเยอะเลยท่าทางนะคะ
0: ปีหน้าต้องเพิ่มคืนนี้ผมเตรียมไว้ประมาณ120อ่ะฮะต้องเอาออกมาเสริม2แถวก็เรียกว่าเกือบ200อ่ะฮะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านทูตฝากกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้ครับก็คือจริงๆของเราเนี่ยเราจะจัดเรื่อยๆอ่ะฮะก็จะมีของเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะไอชุดไทย8แบบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเป็นเวทีเล็กลงมานิดนึงในการจัดให้คณะทูตดูอีกทีเป็นกิจกรรมทางด้านคู่สมรสนะครับและอีกอันต่อมาเรายังมีสัปดาห์อาหารไทยในช่วงเดือนกันยาเทศกาลไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจัดทั้งที่บูดาเปสต์ฮังการีและก็โครเอเชียที่ซากเกร็บเพราะว่าซากเกร็บเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเป็นประเทศที่มี potential ศักยภาพและเป็นสมาชิก EU ด้วยนะครับ
2: อ
0: ันนี้ที่ผมคิดว่าคือทางสถานทูตก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวหัวหอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่กับดิสทริบิวเตอร์ใหญ่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและก็ในด้านของการแพทย์ด้วยกำลังคิดอยู่ครับ
2: ค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะใครที่อาจจะไปเที่ยวอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อยู่ที่นั่นนะคะบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เชิญนะคะมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่บูดาเปสต์แล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่โครเอเชียด้วยเพราะว่าผมทราเวลโครเอเชียซึ่งเป็นเมืองที่ประเทศที่สวยครับสวย
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับขอบคุณ
1: ขอบพระคุณคุณพรทเมศค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะนะคุณพรหมเมธพหลพลพยุหาเสนาเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวในอาเซียนกันต่อค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อยู่ด้วยกันต่อค่ะ Good Morning อาเซียนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหได้รับเกียรตินะคะสัมภาษณ์ตรงเลยกับงานชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เราได้ทำให้เห็นว่าชาวโลกเขาได้เห็นถึงความวิจิตรนะคะได้ตระหนักรู้กับชุดไทยแล้วก็ได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นกันค่ะ
2: ค่ะก็ดีไซเนอร์ว้าวตาลุกว้าว
1: ใช่นะคะ เพราะว่าสวยจริงๆถ้าเกิดไปดูก็โอเคมีชุดไทยที่เป็นแบบไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็มีชุดที่เขาเหมือนเอามาทำเป็นเดรสที่เราสามารถใส่ออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆแต่เดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเองก็จะเห็นว่าชุดไทยอันนี้ก็ฮิตไง Made in Thailand คนนิยมใส่สบายกับกางเกงไปถ่ายรูปหรือว่าใส่ไปทานข้าวกันนะเป็นกระแสอยู่ตอนนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะ
2: ก็นะเรื่องของชุดไทยที่จริงๆเราผลักดันมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่างชาติก็รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวพัตตี้พาไปติดตามข่าวกันต่อนะคะ

0: เดี๋ยวจะไปดูกับเรื่องของเวียดนามกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีของเวียดนามกันค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะให้การบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่บ้านเนี่ยผิดกฎหมายค่ะนี่คือตอนนี้มันมีกระแสแหละที่เขาเรียกว่า traditional wife หรือว่าแนวคิดภรรยาแบบดั้งเดิมเน้นการดูแลบ้านดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีเทรนไม่เชิงเทรนแหละมันมีกระแสหนึ่งที่เหมือนกับบางทีชาวต่างชาติใช่ไหมคะนิยมอยากจะแต่งงานกับคนในแบบแถบเอเชียเพราะอยากจะได้แม่บ้านแม่เรือน อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันนะคะมันก็ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น passport bros ชื่อกลุ่มมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมของจุดหมายของผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่า passport bros จากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยใช้กับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่อยากได้รับการดูแลจากฝ่ายหญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบช้างเท้าหน้าในการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นการตีกระแสกลับนะคะสวนทางกันซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยออกเป็นกฤษฎีกามาเลยนะคะชื่อกฤษฎีกา76ผลบังคับใช้เนี่ยเพิ่งมีเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ที่พยายามขัดขวางให้ผู้หญิงออกไปทำงานจะถูกปรับสูงสุด10ล้านดองหรือประมาณ 1-40,000 บาทคือโดนจริงจังพร้อมกำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมเหยียดเพศในหลากหลายรูปแบบเช่นบังคับผู้หญิงทำงานบ้านหรือการแทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องการคุมกำเนิดการขัดขวางการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในภาคการเมืองแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกมันยังยาวไปถึงการเหยียดเพศหรือว่าการเหมือนการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินการลงโทษได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าแม้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่โครงสร้างอำนาจยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแล้วก็ค่านิยมทางสังคมเนี่ยมีลักษณะอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการพยายามนะคะผลักดันในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างจริงจังนั่นเองก็รอดูจริงจังออกกฎออกมาเลยละค่ะคือเขาบอกว่าในบริบทเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวชี้วัดความก้าวหน้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงในระดับการศึกษาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นคือเป็น 97.2% มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 75.9% นะคะแต่ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแค่เพียง 19% เท่านั้นแล้วก็ เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงก็มีแค่เพียง 19.7% เท่านั้นเขาก็เลยนั่นแหละค่ะมีการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนอัปเดตจากเวียดนามค่ะ
1: ค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเนาะแบบว่าต่างชาติจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะมาแต่งงานแล้วก็อยากจะแบบได้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้หญิงอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนทำอาหารทำงานบ้านให้ครบเลย
0: ดูแลเอาใจเสน่ห์ใบจวัก
1: แล้วแบบกลายเป็นทำฝ่ายเดียวด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมของประเทศเขาอาจจะแบบต้องช่วยเหลือกันไปทำงานทั้งคู่กลับมาทำงานบ้านทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่เขาก็เลยต้องมาโหยหาความรักจากเทพจากประเทศแบบเอเชียตัวหนอเฉียงใต้ในอาเซียนของเราน
1: ะคะอ่ะก็ถ้าถึงขั้นที่เป็นกฎหมายแล้วก็มีโทษนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาซีเรียสแฮะมาดูเรื่องราวของมาเลเซียนะคะก็มีเรื่องจากเบอร์นาม่านะคะ Prime Minister wants university students to play a role in bringing nation's progress and reforms นะคะนายกรัฐมนตรีอินโดนีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้กล่าวกับเยาวชนนะคะบอกว่าต้องการให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการปฏิรูปประเทศนะคะเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในฐานะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนำความก้าวหน้าการปฏิรูปต่างๆมาสู่ประเทศนะคะโดยเขามองว่าเยาวชนก็คือพลังใหม่ที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังแล้วก็ปฏิเสธการเมืองเชื้อชาติแบบคับแคบที่สร้างความแตก

0: แยกและคุกคามความปรองดองของประเทศนะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่าอนาคตของมาเลเซียขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการทลายกำแพงแห่งการเมืองเชื้อชาติแบบเล็กๆน้อยๆและร่วมกันสร้างประเทศที่มีความเป็นเอกภาพมั่นคงและมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมทางสังคมที่รับประกันความคุ้มครองและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังแนวคิดมาเลเซียมาดานีที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็เน้นคุณค่าของความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนโดยก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งเชื้อชาติและศาสนานะคะก็เป็นการกล่าวย้ำนะระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะกับนักศึกษาชาวอินเดียที่มหาวิทยาลัยมาลายานะคะโดยในงานค่ะก็มีการกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เรียกร้องให้กลุ่มของวัยเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยค่ะมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
1: ต่อด้วยข่าวจากเมียนมากันสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับการเรียกร้องจากนานาชาติแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประสานเสียงกันแล้วก็ทวีแรงกดดันในเรื่องของการปล่อยตัวอองซานซูจีนะคะต่อรัฐบาลเมียนมานั่นเองที่ถูกคุมขังแล้วก็เรียกร้องให้มีหลักฐานยืนยันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกมาโทษจำคุกเนี่ยไม่แน่ใจกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ถูกลดลงเหลือ18ปีแล้วก็ตอนนี้ถูกย้ายนะคะไปกักบริเวณในบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบยืนยันค่ะซึ่งคำแถลงการนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่6พฤษภาคมจากสถานทูตนอร์เวย์อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการคุมขังแล้วก็สุขภาพแล้วก็การถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย80ปีผู้นี้ค่ะโดยคณะผู้แทนนะคะจากชาติตะวันตกได้เรียกร้องร่วมกันให้เมียนมาอนุญาตให้ซูจีเนี่ยสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ติดต่อทีมทนายความได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้โดยทันทีรวมถึงการเข้าถึงของผู้แทนจากสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยซึ่งสถานทูตต่างๆได้ย้ำนะคะขอข้อเรียกร้องที่มันกว้างขึ้นก็คือปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยุติความรุนแรงทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีด้วยโดรนต่อพลเรือนแล้วก็รับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนั่นเองค่ะซึ่งความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากหลายๆประเทศเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวแหละในระดับโลกมีการชุมนุมเรียกร้องชื่อว่า proof of life ที่คนเนี่ยออกไปประท้วงนะคะแล้วก็ยืนขอหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับสภาพขององซานซูจีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองทำให้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยแล้วก็อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เหมือนมีการประชุมกันสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากอาเซียนเนี่ยให้มีการปล่อยตัวอองซานซูจีทันทีด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยมันมีแค่พลเอกอาวุโสมินอองหลายประกาศเป็นเวอร์บัลเป็นคำพูดว่าปลอดภัยดีเมื่อวันที่22เมษายนแต่ว่าตอนนี้คนก็ไหนเอาภาพถ่ายมาดูหน่อยซิหรืออะไรยังไงที่เป็นแบบ proof of life ออกมาให้เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าภาพก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นภาพจากเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเรียลไทม์หน่อยไลฟ์สดโชว์ไปเลยนะ
0: อ๋อยังจนตอนนี้ยังไม่มีการไลฟ์หรือว่าย
1: ังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning ASEAN แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้านี้ค่ะเช้านี้ก็วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569อยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะแล้วก็มาติดตามกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจตอนนี้ Facebook Live นะคะออนแล้วติดตามเรานะคะผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์ฟังวิทยุก็ได้เนาะหรือจะฟังออนไลน์ก็ได้นะคะส่งข้อความมาทักทายกันวันนี้คุณสศิธรเรียกได้ว่าวันนี้หลายคนนะคะก็จับตาไปที่หน้าเรือนจำค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณทักษิณนะคะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอย่างแท้จริงเลยสำหรับคนเสื้อแดงนะคะก็มีรายละเอียดมาฝากกันเนื่องจากว่าในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเป็นการไปติดตามการรอคอยการออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมของนายทักษิณชินวัตรนะคะสำหรับนายทักษิณเนี่ยก็วันนี้นะคะตามกำหนดคือจะออกจากเรือนจำคลองเปรมเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติอย่างเต็มรูปแบบมีการติดกำไล EM ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยการพักโทษจนกว่าจะครบกำหนดนะคะในวันที่9กันยายน2569ซึ่งกำหนดเนี่ยตามเวลาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้า7โมงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาก็เริ่มกระบวนการในเรื่องของเอกสารให้กับนายทักษิณส่วนการควบคุมภายในเรือนจำเมื่อตรวจทะเบียนประวัติแล้วของผู้ต้องขังตามขั้นตอนเนี่ยเวลา7นาฬิกาครอบครัวทักษิณและกลุ่มอดีตส.ส.ก็เริ่มเดินทางถึงเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเห็นลูกชายค่ะคุณโอ๊คพันธ์ทองแท้ตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็ไปพบปะกับคนเสื้อแดงที่ปักหลักรออยู่หน้าเรือนจำเพื่อจะรอรับตัวตามกำหนด7นาฬิกา55นาทีนายทักษิณออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรมพบปะกับครอบครัวและผู้ที่มารอรับในเวลา8นาฬิการ่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าบริเวณหน้าเรือนจำครอบครัวทักษิณชินวัตรนะคะที่มายืนรออยู่ก็มีการทักทายสื่อมวลชนขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจนะคะก่อนที่จะขึ้นรถออกจากเรือนจำเดินทางกลับไปยังบ้านจันทร์สองล่าทั้งนี้ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมบรรยากาศณตอนนี้เลยนะคะมีประชาชนคนเสื้อแดงค่ะคึกคักนะคะมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักรอรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะไม่ได้มารอที่หน้าเรือนจำนะคะเขาก็มีการที่จะกำหนดสัญลักษณ์กันทั้งนี้ในส่วนที่มารออยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะก็เริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจให้การต้อนรับอดีตนายกคนที่23กลับนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็มาปักหลักรอกันแล้วนะคะมีมาปูเสื่อริมฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเช่นพวกพัดลมมือถือร่มเสบียงอาหารส่วนใหญ่ก็จะสวมเสื้อแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้าย

0: ข้อความยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านนะคะก็เป็นหนึ่งข้อความที่เมื่อวานนี้เห็นมีการถือกันมีการร่วมกิจกรรมคึกครื้นนะคะเปิดเพลงร้องเพลงแล้วก็อีกบางกลุ่มก็มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทางนี้ในส่วนของนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้นายทักษิณอายุมากแล้วก็ได้รับโทษถึงที่สุดแล้วคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกันนะคะรวมถึงนายทักษิณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็ขอให้นายทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็ดูความสำเร็จของลูกหลานแล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในภาพการรอต้อนรับนายทักษิณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงพาดหัวข่าวอย่างที่บอกทุกฉบับนะคะเล่นประเด็นนี้ค่ะมาดูที่แนวหน้ากันก่อนแนวหน้าบอกว่าแดงเฮสิ้นสุดการรอคอยทักษิณพ้นคุกแห่ต้อนรับได้พักโทษเพื่อไทยแนะดึงตัวช่วยงานส่วนมติชนค่ะมติชนเล่นเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยเสื้อแดงเพื่อไทยแห่รับทักษิณแน่น 7:55 นพ้นเรือนจำมณพรขอยุติความขัดแย้งแล้วหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่จะรับการพักโทษ11 พฤษภาคมพร้อมจัดเวทีทำกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
1: มีความคิดเห็นมาจากนายก่อแก้วพิกุลทองค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงการจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณพ้นเรือนจำนะคะว่าก็คาดว่าจะมีประชาชนประมาณ 1,000 คนค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้เองนะคะก็ยังไม่ทราบว่าจะมีคนมาเท่าไหร่แต่ว่ามั่นใจว่าหลายพันคนส่วนสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือคนที่ช่วยงานพรรคทุกรูปแบบก็จะมารับเยอะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยคงไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองท่านอายุเยอะอยากให้มีความสุขกับครอบครัวในบ้านปลายชีวิตฝากไปยังฝ่ายแค้นไม่รู้ว่าโกรธอะไรนักหนาจะไปอุทธรณ์ไม่ให้พักโทษไร้ความเมตตากรุณาไม่เชื่อว่าสังคมไทยเป็นถึงขนาดนี้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแต่ต้องใส่กำไร EM นายก่อแก้วก็ย้ำนะคะว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะในการพิจารณาก็มีมิติทางการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่จำไว้ว่าใครทำอะไรกับลูกพี่ตนเท่านั้นเองนอกจากนี้นายก่อแก้วก็ยังได้นำลอตเตอรี่จำนวน700 ใบมาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่บริเวณหน้าเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะแฟนคลับรับเสื้อแดงล้นเรือนจำรับทักษิณเพื่อไทยยกผู้นำทางจิตวิญญาณวอนเลิกขัดแย้งการเมืองด้านไทยผงาดเวทีนานาชาติก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษย้ำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อเจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวการเมืองขอใช้ชีวิตกับครอบครัวพร้อมซัดฝ่ายแค้นค้านพักโทษไร้เมตตาบอกไม่เห็นด้วยใส่กำไร EM เชื่อมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งสมาชิกพรรครอต้อนรับอดีตนายกตามสะดวกมองความขัดแย้งทางการเมืองควรสิ้นสุดลงได้แล้วส่วนบชน.แจ้งเลี่ยงเส้นทางงามวงวานกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมรอรับทักษิณหน้าเรือนจำคลองเปรมมีภาพของเมื่อวานด้วยนะคะเสื้อแดงพรึบกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่ครบกำหนดปล่อยตัววันที่11 พฤษภาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะชินวัตรและแดงนับพันรอรับทักษิณพ้นคุกทักษิณได้เลิกออกจากเรือนจำ 7:45 เคารพธงชาติ 8:00 นครอบครัวชินวัตรคนเสื้อแดงและเพื่อไทยแห่ต้อนรับกระทรวงยุติธรรมยันต้องติดกำไร EM จนพ้นโทษ9 กันยายนแต่ยื่นขอถอดชั่วคราวเพื่อรักษาพยาบาลได้พินทองทาโพสต์ซึ้ง8 เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจแกนนำเพื่อไทยและคนเสื้อแดงยกนายใหญ่สัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกระทำวอนทุกฝ่ายเลิกขัดแย้งอย่าระรานกันอีกถาวรแนะเลิกแทรกแซงเพื่อไทยสั่งการรัฐมนตรีค่ะ
0: ค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งนะ

0: นะคะเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปภูเก็ตก็เป็นประเด็นพูดถึงเพราะว่านายกให้สัมภาษณ์ดุเดือดเหมือนกันนะคะสำหรับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะคะไปดูแก้ไขปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนางสาวไตรโรไซไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะคะรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาให้การต้อนรับแล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะคะบรรยากาศเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประชาชนก็มายื่นขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีคนพวกนี้นะคะตนไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้เป็นได้แค่กุ๊ยธรรมดาเท่านั้นเองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูจะสูงเกินไปที่จะเรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีหน้าที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้ามีใครมาก่อเหตุอะไรนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องการทำมาหากินนะก็มีหลายเรื่องก็จะต้องถอดวงเล็บออกทีละวงในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องถอดออกมาจากข้างในออกมาจะต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไรการจะแก้ไขต้องจริงใจต่อกันทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีเอกสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ้ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วตำรวจเคลียร์แล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วก็ทำให้คนนะคะที่อยู่ในวงของตรงนี้มั่นใจตรงนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องกลัดให้ถูกอย่าไปเชื่อว่าคนเหล่านี้จะสามารถเคลียร์ได้เพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายก็คือสิ่งผิดกฎหมายนะคะนายกบอกว่าตนให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะวันนี้ไม่มาปิดโอกาสทำมาหากินของประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ทำมาหากินตามปกติแต่จะมานะคะเพื่อขจัดสิ่งผิดนะคะบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่มีกติการ่วมกันสิ่งที่เราต้องยึดถือหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยปลัดมาสวงมหาดไทยนะคะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการกันกับทุกภาคส่วนเรื่องเหล่านี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการลงมาพื้นที่รับฟังปัญหาปราบมาเฟียยืนยันประชาชนที่ทำมาหากินที่ถูกอันธพาลรังแกไม่ให้เช่าพื้นที่นะคะตรงนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาคุณยายนะคะมากอดเอวนายกค่ะด้วยใบหน้าที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้นะคะอยากจะขอความช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลค่ะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่านายกนำทีมลงภูเก็ตสั่งปรับกุ๊ยล้างแก๊งมาเฟียรุกหาดเอาจริงให้วิ่งหางจุกตูดคาดโทษผู้ว่าจี้จัดการหวังปั้นบางเทาโมเดลดันเป็นแซนด์บ็อกซ์นายกลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจหาดบางเทาอำเภอถลางหาดฟรีดอมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดการปัญหามาเฟียรุกชายหาดสาธารณะที่ดินรัฐคุกคามประชาชนยืนยันยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาหวังใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างมอบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นดำเนินการเต็มที่ส่วนในมติชนมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ไม่รู้ชี้อะไรนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแก้รุกหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหารุกหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐรับฟังรายงานโดยใช้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้สำเร็จในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของพรบ.กู้ 400,000 ล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นติดตามที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียว

0: ปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้พูดถึงความคืบหน้าการยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทนะคะว่าคำร้องเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆที่จะมาร่วมลงชื่อตั้งเป้าไว้ภายใน11พฤษภาคมจะมีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุใดพรรคประชาชนไม่ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายณัฐพงษ์ก็ระบุว่าสิ่งที่พรรคประชาชนระมัดระวังมาตลอดก็คือการป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในการขยายเขตแดนของตัวเองหากคำร้องเขียนไม่รัดกุมเพียงพอแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณในสิ่งที่มีการร้องเช่นหากให้พ.ร.ก.นี้สิ้นผลแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยอาจจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปที่มีความจำเป็นที่จะต้องตราพ.ร.ก.ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาได้การเขียนคำร้องของพรรคประชาชนเหมาะสมมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวิธีการรับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้สภาได้มีโอกาสตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราเป็นพรก.เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าค่ะทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าวันนี้เวลาเที่ยงพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้นัดหมายกับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติครม.ที่เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพ.ร.ก.ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสกัดเงินกู้400ล้านเท้งใช้ฉบับส้มยื่นโสภณย้ำปรับพลังงานไม่ด่วนณัฐพงษ์เผยคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเสร็จแล้วคาดยื่นสภา11พฤษภาคมแจงปมไม่หยิบใช้ร่างประชาธิปัตย์ทั้งที่เสนอก่อนเพราะกลัวเขียนไม่รัดกุมขยายอำนาจศาลเกินขอบเขตย้อนอนุทินวิธีรับผิดชอบที่ดีที่สุดโยกส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้งบปกติประชาธิปัตย์มั่นใจมีหมัดน็อกโวยอย่าเอาประชาชนรอคนละครึ่งมาเป็นตัวประกันค่ะ
6: ค่ะซึ่งเรื่องของพ.ร.ก.กู้400ล้านมีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมืองในส่วนของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพูดถึงกรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานบอกว่าสิ่งสำคัญคือความจำเป็นที่เราจะต้องมาดูร่วมกันวงเงิน400ล้านบาทนั้นใช้กับอะไรเท่าที่ทราบจากรัฐบาลแบ่งเป็น2ส่วนคือวงเงินกู้200ล้านสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการช่วยพยุงกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีก200ล้านช่วยปรับโครงสร้างพลังงานในส่วนของวงเงิน200ล้านบาทแรกดูแลเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ30บาทต่อลิตรเป็น40บาทต่อลิตรหลังเกิดวิกฤตสงครามส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่มปัจจุบันไทยก็มีการใช้น้ำมันรวมประมาณ100ล้านลิตรต่อวันนะคะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10บาทต่อลิตรก็เท่ากับว่าเม็ดเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจ จากภาคธุรกิจต่างๆเข้าไปกองอยู่ที่กองทุนรวมกองรวมที่ธุรกิจน้ำมันวันละ 1,000 ล้านบาทหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อเดือนเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้มาตรการคนละครึ่งรูปแบบใหม่จะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ4เดือนรวมไม่ต่ำกว่า 180,000 ถึง 200,000 ล้านบาทโดยเฉพาะร้านค้าเล็กร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินหมุนเวียนตรงนี้ที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะในส่วนของเม็ดเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คาดว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดตัวแล้วก็ช่วยสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเงินจะหมุนเวียนในระบบเร็วกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างถนนตรงนี้จะต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างประมูลโครงการดังนั้นอาจารย์ธนวัฒน์มองนะคะคาดการณ์ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยให้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตประมาณ 1.5% ก็จะมีโอกาสขยับมาถูที่ 1.8 ถึง 2% ส่วนโครงการที่จะมีการปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทอีกก้อนนึงที่กันไว้ตรงนี้มีความเร่งด่วนจะทำหรือไม่นั้นอาจารย์ก็มองในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าถ้ามองมุมมองของแต่ละฝ่ายในมุมมองของรัฐบาลก็มองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบใดแต่แนวทางที่เป็นไปได้อย่างเช่นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การสนับสนุนติดตั้งโซลารูฟท็อปในครัวเรือนหน่วยราชการชุมชนรวมถึงส่งเสริมพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดค่ะทั้งนี้การปรับโครงสร้างพลังงานยังเป็นการลดความการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึง 94% นะคะนอกจากนี้กรณีการศึกษาความเป็นไปได้ของแลนบริดจ์นะคะที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมีการตั้งทีมทำงานศึกษา90วันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโครงการที่มีความท้าทายที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบค่ะมติชนค่ะประเด็นนี้ธุรกิจอาจารย์จับตาพรก.กู้ 400,000 ล้านต้องรอบคอบปฏิรูปพลังงานหอการค้าไทยกลต.มหาวิทยาลัยหอการค้าประสานเสียงรัฐบาลควรใช้เงินกู้ 400,000 ล้านรอบคอบลุยปฏิรูปพลังงานให้เป็นรูปธรรมพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะ
5: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าของหนุ่มชาวจีนที่ซุกคลังแสงค่ะ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: 7:55 นะคะก็ก้าวเข้าสู่ช่วงทันข่าวก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้ากรณีที่ชาวจีนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำก็คือนายหมิงชนซันนะคะซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปช่วยเหลือและตรวจสอบภายในรถยนต์ก็ปรากฏว่าพบอาวุธปืนซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบภายในบ้านพักก็พบอาวุธปืนอีกจำนวนมากโดยอาวุธปืนบางกระบอกที่สามารถตรวจยึดได้นั้นมีผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบช.น.มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ขยายผลกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธปืนค่ะโดยเชิญตัวจ่าเอกวัชรินทร์ชุนฟุ้งอายุ43ปีหรือว่าจ่าบอยสังกัดกองบินทหารเรือและพันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบอายุ55ปีอดีตทหารเรือสังกัดกองพันสารวัตรทหารที่2กรมสารวัตรทหารเรือมาสอบปากคำนะคะโดยระหว่างการนำตัวทั้งสองเข้าสอบสวนจ่าบอยปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าจะให้การเฉพาะกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นขณะที่จ่าแหบก็บอกว่าหลังปรากฏข่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธสงครามก็รู้สึกตกใจจึงตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือ

0: หัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะง้างปากจ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 ให้หนุ่มจีนคุยประวัติเก่าปล้นรถขนเงินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเค้นตำรวจเอี่ยวคลังแสงสอบเข้มแก๊งลูกประดู่จ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 หรือ M4 ให้หนุ่มจีนเจ้าตัวปัดไม่รู้เห็นพบประวัติจ่าแหบเคยถูกจับร่วมกวนปล้นรถขนเงินปี54ด้านหนุ่มจีนเครียดหนักบ่นอยากตายด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียกระดมทีมสืบสวนลุยเช็คเส้นทางเงินยันไม่ตัดประเด็นใดทิ้งจ่อขยายผลโยงก่อวินาศกรรมหรือไม่เมินข้ออ้างป่วยจิตยันเอาผิดถึงที่สุดเหตุพฤติกรรมอุกอาจภัยมั่นคงวอนหยุดแชร์ข่าวลือบัตรประชาชนเอกสารปลอมขณะที่น.1สะบัดปากกาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไล่ดี้ปมปืนหลวงหลุดถึงมือด้านสถานทูตจีนร่อนแถลงการยันไม่ป้องคนผิดปมหนุ่มจีนซุกอาวุธหนุนตำรวจไทยฟันกฎหมายเข้มค
1: ่
0: ะ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมีประเด็นนี้ค่ะทัพ2เร่งช่วยคนไทยหาของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนพบถูกทหารกัมพูชาจับอ้างลักลอบเข้าเมืองกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยเก็บของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนถูกกัมพูชาจับฐานลักลอบเข้าเมืองคาดหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเล็งจังหวัดสุรินทร์แล้วเดินลึกใกล้ฐานเขมรเร่งประสานให้ความช่วยเหลือค่ะ
0: หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีความคืบหน้าของไวรัสฮันตานายแพทย์ยงชี้ฮันตาไทยพบเมื่อ 40-50 ปีสายพันธุ์ฤทธิ์ไม่ร้ายหนูตัวนำเชื้อไร้กังวลขายข้อเท็จจริงไวรัสฮันตาที่ระบาดในต่างประเทศนายแพทย์ยงผู้วรวันเผยประเทศไทยเคยพบไวรัสฮันตามีมานานมากกว่า 40-50 ปีแต่เป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ความเสี่ยงถือว่าต่ำมากไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเผยโดยติดต่อจากสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูหรือถูกกัดทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ชี้อาการมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวค่ะ
1: แนวหน้าชัดชาติลอยลำโพชี้คนกรุงยังหนุนได้ลุ้นนั่งผู้ว่าอีกสมัยนิดาโพเผยคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทมชี้ชัดพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะชนะเผยการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะที่ดุสิตโพกลางผลสำรวจเสียงส่วนใหญ่ยังหนุนชัดชาติทำงานต่ออีกสมัยด้านดร.โจประกาศสู้ศึกแบบไร้ป้ายหาเสียงแม้แต่แผ่นเดียวระบุลดขยะไม่อยากรบกวนประชาชนค่ะ
0: ขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะอังกฤษส่งเรือรบหนุนฝรั่งเศสป้องช่องแคบฮอร์มุสทรัมป์ขึ้นบัญชี3บริษัทจีนสงครามตะวันออกกลางส่อลามอังกฤษส่งเรือพิฆาต HMS Dragon สมทบกองเรือฝรั่งเศสในทะเลแดงเพื่อป้องกันช่องแคบฮอร์มุสขณะที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางปะทุค่ะ
1: หมดเวลาแล้ววันนี้นะคะติดตามรายการ9ทันข่าวได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณสัสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพก้าวพ้นเรือนจำโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเวลาประมาณ 7:40 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อสีขาวหน้าตาสดใสก่อนเดินทางมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและทันทีที่นายทักษิณเดินออกมามวลชนคนเสื้อแดงต่างโห่ร้องแสดงความดีใจโดยนายทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกับคนเสื้อแดงทันทีครอบครัวชินวัตรได้เดินทางมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนที่นายทักษิณจะขึ้นรถเบนซ์สีดำทะเบียนพ.ผ่านททหาร4444ออกจากเรือนจำไปยังบ้านจันทร์สองล่าขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำในวันนี้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนพักค้างคืนบางส่วนเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเช้านี้มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณรวมแล้วหลายร้อยนายส่วนการจราจรในช่วงเช้าถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ประชาชื่นคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แวะเวียนมาให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อแดงทักทายและยกมือไหว้ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่าเจอกันวันนี้ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจจับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้จะเคลื่อนตัวเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมขณะที่บรรยากาศบ้านจันทร์สองล่าสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเช้าวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อจัดแนวสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงกทม.บางส่วนมารอต้อนรับนายทักษิณอีกด้วยขณะเดียวกันยังไม่พบว่ามีรถยนต์ของบุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเข้าออกแต่อย่างใดมีเพียงรถส่วนตัวของนายทักษิณที่ขับออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 6:00 นทันทีหลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะเดินทางไปเซ็นเอกสารรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยก่อนเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: มีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนได้นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: อ่านะฮะสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นข้อมูลดีๆกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับหน้าไมค์คุยกันได้นะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พาร์คนะครับนะ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับน้องเมย์นะ022481366นะครับ022481366นะครับสายเดียวเท่านั้นนะครับในชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พาร์ทนะครับ
2: ฝากร้านฝากธุรกิจก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านลูกชิ้นก็ได้ร้านส้มตำก็ได้หรือว่าจะเป็นที่พักหรือร้านคาเฟ่ร้านกาแฟได้หมดเลยนะคะ
1: นะครับมีกิจกรรมของสถานีวิทยุภูมิภาคนะครับนะฮะเขาจะพาคุณฟังไปท่องเที่ยวนะครับเป็นกิจกรรม3วัน2คืนนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการนะครับแล้วไปทานทุเรียนด้วยมีเงาะ GI ให้ได้ลองริมชิมรสด้วยนะครับ25-27มิถุนายนเดือนหน้านี้ถ้าใครไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับนะฮะสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับวิทยุภูมิภาคได้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นแบบไปผ่อนคลายไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซนเลยท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อซึ่งทุกบ่อเนี่ยเขาผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะครับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยนะครับอาบน้ำแร่แช่ให้ฟินสุดๆนะฮะพักผ่อนสบายๆที่พักสวยๆติดแม่น้ำริมแม่น้ำแควนะครับรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงปลามีปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินร้านกาแฟริมน้ำแควนะครับขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับพระพุทธรูปหยกขาวนะครับโบสถ์สีม่วงแล้วก็ร่องรอยทางรถไฟสายมรณะนะครับที่วัดพุตะเคียนะครับผู้ตะเคียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติความทรงจำนะครับช่องเขาขาดนะครับกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับแล้วก็ชิมอาหารท้องถิ่นขนมท้องถิ่นขนมทองโยะนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับที่จะไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI รสหวานกรอบอร่อยซื้อไปฝากนะฮะพี่ๆน้องๆกันได้25-27นะครับมิถุนายนเดือนหน้านี้นะครับ3วัน2คืนในราคาพิเศษเบาๆ 9,900 บาทนะครับต่อท่านนะครับรวมค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหาร8มื้อและค่าชมสถานที่แล้วนะครับรับจำนวนจำกัดนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ได้เลย081-247-7107ขออภัย081-247-7109ครับ081-247-7109นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ไปสนับสนุนนะครับกิจการการท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตกันนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่เพลงแรกในสัปดาห์นี้เลยครับนะฮะเพลงชื่อจะไปเออจะไปเออชื่อแปลกมากเลย
2: ก็คืออยากไปอ่ะอยากไปมาก
1: เก๋วันทการนะฮะในสังกัดของโซวอนมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคำร้องและทำนองโดยพรามนะครับมณีกรุณนะครับและกฤษดาสีคำวังนะครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธินะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับนะฮะส่วนใครอยากจะหน้าไมค์นะฮะคุยกันนะครับสื่อกลางดีๆการช่วยเหลือกันหรือเลือกหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับนะฮะดูแลกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับอ่ะกดให้ไวเลยโทรหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366นะครับรับ1สายหน้าไมค์คุยกันในชั่วโมงนี้นะครับ02-248-1366นะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาพูดคุยหน้าไมค์กันนะครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
5: สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะคุณอุ้ม
3: พี่นันนะครับ
5: ค่ะ
3: โอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยเน
5: า
3: ะพี่นันอยู่เพชรบูรณ์
5: อ๋อไม่คิดถึงไงแต่เราก็เลยค
3: ิ
5: ดถ
3: ึ
5: งแต
3: ่พ่อไงอ๋อขนาดนั้นเลยเหรออยู่อะไรที่เพชรบูรณ์นะครับ
5: เดี๋ยวพอลมสักลมรักจ้า
3: ลมสักที่ขนมจีนอร่อยอร่อยเหรอ
5: ใช่ขนมใช่ขนมจีนแม่แก้วอร่อยอร่อย
3: อร่อยอร่อยนะ
5: อยู่ใกล้กับบ้านน้องเกรซวรินทร
3: เกรซอ๋อที่เป็นดาราที่เขาขายทองเหรอ
5: ใช่ใช่
3: เออแล้วไปอุ่นหนุนทองเขาป่ะมาป่ะล่ะ
5: มีแต่ไปจำนำ
3: ผมก็ไม่รู้ผมก็ดูตามข่าวเฉยไม่รู้จักเขาอ่ะ
5: ของม้วนอ่ะไปอุดหนุนเขาตลอดเลยที่ตลาดอ่ะ
3: อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่หล่มสักเพชรบูรณ์นะครับพี่นัน
5: ร้อนมากถึงมากที่สุด
4: ฝนไม่ตกเลยครับ
5: มีมาวันก่อนอ่ะมีพายุมาแล้วก็มีฝนมากี่เม็ดก็ไม่รู้นับไม่ได้แต่พายุแรงมันก่อน
4: พายุเนาะ
3: ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
5: ค่ะเรื่องเหมือนกันแหละ
3: จิบน้ำไปเยอะๆเลยนะครับ
5: ค่ะ
3: แล้วที่บ้านมีปลูกอะไรมีอะไรมั่งไหมครับพี่นัน
5: ที่บ้านไม่มีปลูกไม่มีอะไรเลยมีแต่พี่ชายเขาปลูกอะไรนะผักชีลาว
3: ผักชีลาวเป็นพืชผักสวนครัวธรรมดาเนาะนะครับ
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ไว้ทานเองหรือว่าไปจำหน่ายครับ
5: โอ้ขายค่ะที่ตลาดผัก
3: อ๋อตลาดผักเนาะ
5: ใช่ใช่
3: ราคาดีไหมครับ
5: ตอนนี้ก็60-70กว่าบาท
3: โอ้ถือว่าดีเหรอครับ
5: ใช่ใช่ถือว่าดีมาก
3: โอ้นะครับโอ้โหช่วงนี้ไม่ผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปตลาดเลย
5: คือมันทำง่ายไงครับอ๋อไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องอะไรมากเหมือนพวกกระดำปลีกระดำดอกอย่างเนี้ย
3: โอ้เราก
5: ็
3: ลอยลอยปักปักมันก็ขึ้นเนาะ
5: ใช่
3: ดูแลน้ำ
5: ใช่เราก็ใส่กับน้ำอย่างเดียว
3: โอ้ดูแลปุ๋ยนะครับวันนี้พี่นันเล่นเพลงอะไรดีครับ
5: ฝากจันไปหอมใจของพี่แช่มแช่มรำ
3: รบกวนพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาเพชรบูรณ์ภาษาลมสักเลยนะ
5: จ้า
3: พูดตามผมนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
5: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
5: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
5: เบเกอร์โซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
5: แซ่บถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
5: ใครๆก็มัก
4: ลายแซ่บลาย
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายแซ่บคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกมื้อ
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: เชื้อระแบคทีเรีย
3: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
3: เออดูภาษาทางฝั่งลมสักทางพิชบูรณ์เขาเนิร์ดเขาห้วนห้วนเนี่ยก็ไม่รู้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ไหมคะ
5: เราอะไรนะเราเวียงจันทร์นะ
4: แต่จะไม่ใช่อีสานแบบอีสานล้วนเนาะมันจะออกเหนือนิดนึงด้วย
5: มันมีทั้งที่พิชบูรณ์มีทั้งภาษาว่าทั้งภาษาเหนือไปทางอีสานก็มีอย่างเงี้ย
4: อ๋อมันผสมผสานเลย
3: ดีจังเลยครับ
5: เป็นภาษาสมศักดิ์เขาเรียกอะไรนะไทยลมลาวลมนะ
3: ได้เห็นอัตลักษณ์ได้ฟังเสียงอัตลักษณ์ท้องถิ่นมันก็แบบเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปเยือนเขาด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะนานๆที่จะได้ฟังสำเนียงแบบนี้นะ
5: นานๆท
4: ี
5: ก็ร
4: ับ
5: บ่อยๆ
4: ซี
5: จะได้
4: เ
5: ว้าให้ฟ
4: ัง
5: บ่อย
4: ๆให้ฟ
3: ัง
4: บ
3: ่
4: อย
3: ๆก็แบ่งปันสายชาวบ้านบ้าง
5: ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะที่ภาษาลาวมาแบบนี้มีแต่อีสานใช
3: ่
5: ไหม
3: ไม่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยไปลาวมันจะออกทางเหนือมากกว่าแต่อันนี้มันแบบมันมีเนิร์ดๆด้วยอ่ะ
4: ใช่
5: อันนี้เหนือล่างก็เลยไปทางลาวคล้ายๆกับลาวเวียงจันทร์อย่างเนี้ย
4: ค่ะ
3: นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อมาจากเพลงของพี่แชมป์แล้วกันเนาะดูแลรักษาสุขภาพนะครับพี่นัน
5: จิบน้ำเยอะๆขอให้มีความสุขนะคะพ
3: อได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: พาเรตเล้งฮิตซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบ
3: 4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยอีก3เพลงต่อเนื่องหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ

0: ันนี้พาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับหัวข้อบนพาเรทเริ่มต้นกันด้วยฝากจันไปห่มใจนะครับเสียงร้องของแชมป์แชมป์รำที่พี่นันอยู่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์เลือกไว้นะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่ออีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ค
0: ิดถึงพี่ไหมสอนคิรีศรีประจวบนะครับแล้วก็ตามมาด้วยขอลาลีโออาทิตย์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยจันนะครับในเวอร์ชั่นโจธนวัฒน์ปิ่นเวหานะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งหลังจากเมื่อวันเสาร์นะครับมีการรายงานนะครับโดยมหานครทีมให้คุณผู้ฟังได้รับฟัง20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดโอ้โหไต่ขึ้นมาจากฮิตที่11เลยนะครับไอ้ทุยเสียงร้องของแอลกอฮอล์นะครับและอีก1เพลงนะครับนะ
1: ค่ะพบหมอนาห่านค่ะจากองค์อิงเพชรบ้านแพงค่ะ
0: ล่าสุดนี่ยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตนะครับเพลงสนุกเพลงนี้
1: อยู่ในฮิตที่7ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับสนุกสนานกันมีจังหวะเล็กน้อยนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: วันนี้ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจมีหลายประเด็นนะครับนะฮะเรื่องของคุณทักษิณนะครับนะฮะโอ้มีคนเสื้อแดงกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่แห่ไปรับคุณทักษิณกันแน่นเลยนะครับที่พ้นเรือนจำมานะครับในขณะที่เรื่องของประเด็นแม่ทัพภาคที่2แต่ที่เร่งคนไทยถูกจับนะครับค่าหาของป่าเดินใกล้ฐานของราชอาณาจักรกัมพูชานะครับก็ยังคงเป็นประเด็นในมติชนรายวันนะครับแล้วก็เรื่องของการเร่งขยายผลคดีนะครับซุกคลังแสงนะครับแล้วก็รุยสอบนะครับจับบอยด้วยนะครับทหารเรือบอกว่าไม่ป้องคนผิดนะครับนะฮะตามข่าวเลยเนาะต้องไปอ่านรายละเอียดดูแล้วก็ธุรกิจเรื่องของนักวิชาการจับตาพรก.กู้400,000 ล้านนะครับต้องรอบคอบแล้วก็มีการปฏิรูปพลังงานนะครับเราไปตามอ่านรายละเอียดดูมติชนรายวันนะครับในขณะที่วันนี้ไทยรัฐนะครับยังคงเป็นประเด็นคุณทักษิณนะครับแล้วก็ผู้คนเสื้อแดงนะครับค้างคืนณเรือนจำแล้วก็ทำการต้อนรับคุณทักษิณนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นโยนคลังแสงจากจีนนะครับพบการจัดหาอาวุธสงครามนะครับยังเป็นประเด็นในไทยรัฐด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกนะครับบอกว่าเรื่องของอิทธิพลภูเก็ตนะครับนะฮะเรื่องของการปิดชายหาดดังแล้วก็ปล่อยเช่านะครับบอกว่าจะเช็คบินทันทีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของขมังเวทอีกแล้วนะครับโผล่สำนักแก้กรรมนะครับนะฮะเรื่องของการโต้ที่ทำอะไรต่างๆนานานะฮะตามข่าวเลยนะฮะโอ้บอกว่าเหยื่อ18รายนี่พบตำรวจนะครับก็จะมีการแจ้งความวันนี้แหละครับนะฮะแล้วก็ใน Daily News วันนี้เรื่องของผู้คนเสื้อแดงนะครับนะฮะรับคุณทักษิณนะครับนะฮะยกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับวอนให้เลิกการขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ดันชาติไทยผงาดเวทีนานาชาตินะครับแล้วก็เรื่องของพรก.กู้เงินก็ยังมีประเด็นอยู่ในเดลินิวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอังกฤษส่งเรือรบหนุนฝรั่งเศสนะครับป้องช่องแคบโฮมุสนะครับในขณะโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นบัญชี3บริษัทจีนด้วยนะครับนะฮะเรื่องของคุณหมอยงชี้ฮันตาเนี่ยนะครับไทยพบเมื่อ 40-50 ปีเป็นสายพันธุ์ฤทธิ์ไม่ร้ายนะครับหนูเป็นตัวนำเชื้อแต่ว่าไร้กังวล นะครับไปอ่านรายละเอียดในข่าวในเดลินิวดูนะครับกรุงเทพธุรกิจวันนี้พาดหัว20องค์กรนะครับผนึกความร่วมมือรีไซเคิลขวดพลาสติกนะครับรัฐกับเอกชนรุกสงครามขยะนะฮะแล้วก็เรื่องของการกดดันรัฐบาลเร่งพรบ2ฉบับนะครับหวังว่าจะลดกรอนและอากาศสะอาดนะแล้วก็เรื่องของไทยเสี่ยงเอลนีโญวิกฤตน้ำแล้งยาวปลายปีนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับลองไปอ่านดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับในขณะที่วันนี้ข่าวสดมีประเด็นเรื่องของการพ้นจากเรือนจำของคุณทักษิณด้วยนะครับแล้วก็หมอดูนะฮะที่ทำไม่ดีไม่ร้ายเนาะตามข่าวเนาะนะฮะเขาบอกว่าไปย่องพบตำรวจกลางดึกเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเค้นจ่าบอยจ่าแหบนะครับนะฮะในการจัดหาปืนคลังแสงหนุ่มจีนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพายุนะครับซัดพังใน600หลังที่เพชรบูรณ์อ่วมเลยเอ๊ะทำไมวันนี้แตกต่างจากลมสักล่ะที่พี่นันบอกว่าฝนไม่ตกเลยนะครับแต่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับบอกว่าก็เจอด้วยเหมือนกันนะครับทั้งน้ำป่าแล้วก็เสาไฟโค่นนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศดีๆด้วยนะครับในสภาพอากาศที่มันแปรเปลี่ยนมันอาจจะยังอยู่ในช่วงที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าไปอยู่ใกล้ไฟฟ้าเสาไฟฟ้าด้วยนะครับนะเอาใจช่วยนะทุกท่านนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกัสยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริง
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: เดี๋ยวเราต้องฟังข่าวสารบ้านเมืองเพิ่มเติมนะครับจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับเราจะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยเสียงร้องจากวง Grand X นะครับเพลงชื่อดาวล้อมเดือนนะครับเป็นเพลงเก่าที่ถูกนำมาทำใหม่นะครับแต่ว่าก็หลายปีแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวฟังข่าวชั่วโมงหน้าติดตามเรา2คนได้ใหม่นะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทองทานโพสต์ภาพคู่ทักษิณพร้อมข้อความ Welcome Back Daddy นสแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมข้อความว่า Welcome Back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบขณะที่ก่อนหน้านี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเต็มไปด้วยการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงครอบครัวชินวัตรหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนโดยครอบครัวได้เดินทางเข้าเยี่ยมรวม61ครั้งหลังครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกจากเรือนจำในชุดโปโลคอ10โปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มรองเท้าผ้าใบสีขาวและตัดผมรองทรงสูงทันทีที่ออกมาพบครอบครัวนายทักษิณได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าตื้นตันตามด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานมีน้ำตาคลอและมีสีหน้าซาบซึ้งขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนอกจากนี้นายสุภเสกอมรฉันท์หรือไป๊บุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตะโกนว่าเรารักทักษิณและชัยโยพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้

0: ำลังใจต่อมานายทักษิณได้เดินเลียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อทักทายประชาชนโดยยกมือไหว้และสวมกอดผู้สนับสนุนบางส่วนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกหลังใช้ชีวิตในเรือนจำแต่นายทักษิณเพียงหันมายิ้มรับโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายทักษิณพร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนจะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณได้ลดกระจกโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับก่อนขบวนรถเคลื่อนออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณประกอบด้วยนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุรีเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกื้อนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวเจราพรสินธุไพรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508ของนายทักษิณที่เดินทางมารอต้อนรับด้วยเช่นกันส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักเฝ้ารอการกลับบ้านของนายทักษิณต่างถือรูปภาพป้ายรักทักษิณทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่โดยจัดให้สื่อมวลชนและคนเสื้อแดงอยู่อย่างเป็นระเบียบและในเวลา9นาฬิกานายทักษิณได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แมงปอชนทิชานะครับหนูอยากโดนอุ้มนะครับมันสวยดีฝนธนสุนทรนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LDM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบาม
2: หานครออนไลน์ฮิต
0: วันนี้ขอบคุณคุณเฉลียวอยู่สิงห์บุรีด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณสมหวังอยู่ที่จังหวัดประจวบไม่แน่ใจอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณสุนาอยู่ที่จังหวัดเลยพี่ติ๋มแถวหนองจอกด้วยนะครับชิสุนุพงศ์ศรีสุขก็รายงานตัวขอเพลงชาติมาด้วยนะครับแล้วก็ป้ากิ่งอยู่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็เยแสงบางนานะครับนะฮะชิสุนุพงศ์ต้องฟังตอน8โมงกับ16ใน18นาฬิกานะลูกนะนะฮะจะได้ฟังอีกรอบหนึ่งเพลงชาตินะครับอ่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆจากยำยำค่ะนะคะยำยำครับนะคะเขาแจกฟินครับค่ะเพียงแค่เราซื้อยำยำครับหรือว่ายำยำบิ๊กครับก็ได้นะคะแล้วก็ยำยำสูตรเด็ดครับค่ะครบทุก60บาทนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้าชีรี่หรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้า UC3 ถึง2คันด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนแล้วก็นอกจากที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วนะคะยังมี AirPods Max ด้วย Sony PlayStation ด้วยนะคะ Nintendo Switch แล้วก็มีลำโพง Marshall นะคะสุดเท่รวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยกว่า 1,178,650 บาทค่ะสนใจร่วมกิจกรรมง่ายๆเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะI love ยำยำค่ะหรือเพียงแค่แอดไลน์นะคะ I love ยำยำเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าไปร่วมรุ้นเล่นเกมได้เลยค่ะ
0: อ่ะวันนี้มีเพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเพลงรักริมฝั่งโขงนะครับอเล็กซานดราบุญช่วยกับเบียร์สกลวัฒน์นะครับแล้วก็

0: อาสานาคาอุเทนพรหมมินทร์นะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาคุมไตเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ม ีเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ด้วยนะครับ
2: นะ
1: เหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากดูแลตัวเองนะฮะอยากดูแลลูกหลานนะครับ
2: ค่ะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในการวางแผนการเงินวางแผนสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ด้วยนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีเงินสูงสุด1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% นะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดเลย 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินเก็บเงินก้อนค่ะอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ022014364ค่ะ022014364ค่ะวิธีการสมัครก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยท่านมีอายุ50ถึง75ปีแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์

0: และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดเลย 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะสามารถที่จะเริ่มต้นในการสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้นะคะโทรเลยที่เบอร์022014364 022014364และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมมหานคร Family ต้องขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับและเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับโดย Lucky Fame นะครับนะฮะกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคลื่นลูกทุ่งมหานครป
0: ี
1: นี้เราจัดวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนะครับเราจะไปทำบุญให้กับเด็กๆนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบปัจจัยละเล็กละน้อยนะครับนะฮะรายละเอียดในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยบอกกันก็ได้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครสะดวกเดินทางไปนะครับไปเจอกันได้นะครับไปร่วมบุญกันได้นะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้องเมย์หลังไมค์ก็ได้นะครับที่022481366นะครับ022481366นะครับก็จะมีนักจัดรายการไปด้วยนะครับมีทีมงานของทุ่งมหานครด้วยมีผู้บริจาคสิ่งของมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยบอกกันนะครับกิจกรรมดีๆที่โอกาสครบรอบนะครับที่เรารวมน้ำใจของชาวรถทุ่งมหานครที่มอบให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไปเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงง่ายๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตเล็กๆของศิลปินนักจัดรายการที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับใครสนใจโทรหาน้องเมย์นะครับ022481366ได้ครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วันนี้นะครับเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านของเราบ้างนะครับเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับนะฮะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะสนใจเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับส่งผลงานมาแค่เพลงเดียวบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่ได้เลยนะครับส่งถึงลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ 10310 นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.นะครับเราก็ยินดีเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็ติดตามวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เสาเว้นเสาเสานี้ติดตามนะฮะผมอาจารย์เมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับฟังเพลง AEC จากประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างครับ

0: ขออภัยนะครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์ที่บอกไว้นะครับน่าจะผิดนะครับน่าจะเป็นเพลงจากประเทศอินโดนีเซียนะฮะศิลปินคือลากีคานเจนนะครับนะฮะกีตาร์ยูบีนะครับเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านที่นำมาฝากกันนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนะที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งหมานครกันนะครับ
2: ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะจากพันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งค่ะสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์นะคะที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมค่ะแต่ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Big C The Mall Foodland Top ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะและพันท้ายนรสิงห์นะคะยังมีกิจกรรมดีๆให้ได้ร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนค่ะโดยเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมค่ะจะมีเกมที่ชื่อว่าถอดรหัสทายคำนะคะเพียงแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ชื่อว่าอะไรเพียงแค่นี้ก็ลุ้นรับของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลค่ะช่องทางละ5รางวัลนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะเล่นเกมได้ทางช่องทาง Facebook นะคะพิมพ์ภาษาไทยค่ะ

0: คันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะและทาง Instagram ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะและทาง TikTok ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายด้วยนะคะ
1: วันนี้วันจันทร์นะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณฟังกันอีกสักรอบนึงหลังจากเมื่อวันเสาร์รายงานไปโดยมหานครทีมนะครับฮิตที่3ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับยังคงฮิตต่อเนื่องนะครับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่ครับ

อีกหนึ่งเพลงก็ยังคงเป็นเพลงฮิตในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะคะพีที่10ในสัปดาห์ล่าสุดครับอบอวนเสียงร้องของเร็กรัชเมธครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิ

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
1: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
2: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
1: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: วันนี้อุ้มถ่ายทอดต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพี่แอมสาวรักลีลาบุตรนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามีคติธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตนะครับสำหรับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ปิดท้ายกันเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: เป็นคติธรรมนะคะจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะหลวงปู่สอนว่าควรรีบสร้างสมอริยทรัพย์เมื่อถึงการเวลาอันสมควรซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลกควรรีบสร้างสมสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
0: วันนี้พี่ทามีภารกิจนะครับเดี๋ยวหลัง10โมงอยู่ต่อกับพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
2: มหานครสุปฮิต
0: พรุ่งนี้ดูแลกันใหม่7โมงครึ่งจนถึง10โมงเช้าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจิบน้ำเยอะๆนะครับใครเจอฝนก็ต้องหลบในที่ที่ปลอดภัยแหละนะครับน
1: ะ
0: มีร่มมีเสื้อกันฝนก็ต้องดูแลตัวเองกัน
1: ต้องพกไว้เลยช่วงนี้ค่ะ
0: ช่วงที่โอ้โหอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนิดนึง
1: เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วแหละค่ะนัวเน
0: า
1: ะ
0: นะครับSMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับกลางดาวเสียงร้องของไรอันกาดบัณฑิตนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาก
1: ับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา9:05 น.โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งถือเป็นกิจวัตรปกติคาดการว่านายเอกนิติน่าจะรายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทักษิณถึงบ้านแล้วเปิดกระจกยิงทักคนเสื้อแดงเมื่อเวลา9:02 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วภายหลังนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเวลา7:40 น.โดยแวะกรมคุมประพฤติก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบและติดกำไล EMขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักตั้งแต่เวลา6:50 น.เพื่อรอรับและยังมีกลุ่มมวลชนอื่นๆเข้าร่วมแน่นพื้นที่เมื่อรถมาถึงหน้าบ้านนายทักษิณได้เปิดกระจกเพื่อทักทายกับมวลชนที่มารอสักครู่พร้อมทักทายสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวพร้อมบอกไปจำศีลมา8 เดือนก่อนขึ้นรถเข้าบ้านไปขณะที่ก่อนหน้านี้หลังจากเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติติดกำไร EM บอกจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันต้าใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทางด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทันนี้ปัจจุบันยังไม่มีต้านเฉพาะหรือไวรัสป้องกันโรคขออภัยค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมหวานๆมาเลยนะคะมีคนมีความรักอ่ะเนาะก็อย่างนี้แหละนะคะเริ่มต้นกันด้วยพื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพี่เอฟวงฟีนฟิชเชอรี่กับพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะตามมาด้วยรักแค่เธอคนเดียวนะคะจากน้องเฟียสสิริวุฒิค่ะและปิดท้ายกันด้วยตั้งใจมารักนะคะจากพี่นินทร์ธรรมรินทร์และพี่โอมทับห้านั่นเองค่ะ3เพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังค่ะแทนพี่ศิรินทรานะคะพี่ศิรินทราติดภารกิจ1วันนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งนะคะ022481366ค่ะและ SMS ค่ะเพิ่มเติมเพลงมาได้เลยที่4689400นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะเราจะได้พูดคุยเม้ามอยกันค่ะได้ชมทั้งภาพและเสียงกันเลยคุณผู้ฟังนะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วรายงานตัวได้เลยนะคะกดหัวใจแล้วเรียบร้อยกดส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วรายงานตัวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังนะขึ้นรถไฟกันด้วยวันนี้นะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วค่ะรถไฟมาเลยค่ะมาเลยวันเริ่มต้นทำงานแบบนี้นะคะใกล้และใกล้เข้ามาทุกวันและกับวันเปิดเทอมนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรยังค่อนข้างเบาบางนะคะแต่เดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้แหละคุณผู้ฟังนะรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาเลยค่ะมาทางขึ้นรถไฟกันดีกว่าขึ้นรถสาธารณะขึ้นรถไฟฟ้ากันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแต่สำหรับตอนนี้ค่ะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟแบบหัวจักไอ้น้ำกันไปก่อนนะคะสวัสดีพี่พีระเดชดีกังด้วยค่ะพี่มาลีกิตวีพี่เอสเบเกอรี่ทักทายน้องพิมดาคนสวยก็จะไปทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยกาแฟครับวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่รัฐแกงซ่านะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่โชคชัยนะคะพี่นุเด็กเส้นค่ะมารอขึ้นรถไฟแล้วนะคะแล้วก็พี่ปรีชาผลสุขพี่นุ่นรับซ่อมผ้าน้องไบสไลเดอร์นะคะมีพี่พีระเดชดีกลางปุ้นๆมาด้วยพี่ตาบอกว่าไปด้วยคนค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ณัฐพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าพี่พิมดาได้ชิมมะม่วงของผมหรือยังครับมะม่วงของผมอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยนะคะพี่ณัฐพงศ์ขอบพระคุณมากๆเลยได้ชิมทุกอย่างนะคะของทุกคนที่เอามาฝากกันด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีค่ะพี่ซับในดินสินในน้ำด้วยนะคะเมื่อกี้ใครบอกว่าร้อนมานะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สายชนจรัสกุลพี่เทพยาผู้ปรับมานพี่ทัชพลบอกว่าไปด้วยครับผมนะคะแล้วก็มีพี่สายันนะคะที่น่านบอกว่าเปิดวันแรกอ๋อที่จังหวัดน่านโรงเรียนเปิดกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะเป็นยังไงบ้างนะคะการจราจรหน้าโรงเรียนน่าจะค่อนข้างติดขัดเลยทีเดียวเนาะนะคะพี่สุชิราจินโจนะคะแล้วก็ยังมีพี่ซับในดินสีในน้ำนี่แหละเขาบอกว่าร้อนรอขึ้นรถไฟจากสถานีหลักสี่จ้านะคะพี่หญิงสีด้วยนะคะพี่ลิสาโรซาบอกว่าทักทายค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหุตาไม้ด้วยนะคะมีใครอีกไหมรายงานตัวกันมาได้เลยนะคุณผู้ฟังในชั่วโมงแรกพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่สุประสิทธิ์บอกสวัสดีคุณดีเจพิมดาดีเจที่สวยและรวยมากสาธุนะคะขอให้สมพรปากพี่สุประสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อมสินพี่รันเริญพี่สาวคำเจ้าบอกวันนี้คลึ้มๆเจ้านะคะพี่ตุ้มรามินทราด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะมีใครอีกไหมพี่ลิสาโรซาเมื่อกี้ทักทายกันแล้วเนาะพี่อัมพรนะคะพี่สายทองสายชนทักทายแล้วพี่ขนมหวาน3พี่น้องเกหะมาบตะพูดว่าผมด้วยนะคะไปด้วยแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังพี่นุ่นรับซ่อมผ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้แม่มนพ่อกรสวัสดีด้วยนะคะมีพี่หวานใจคนใกล้ด้วยค่ะพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะประตูคอนหวันด้วยค่ะนะคะประตูมาแล้วนะรายงานตัวกันแล้วนะพี่ดาราค่ะนะคะขอเพลงมาด้วยใช่ไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวดูให้นะแล้วก็มีบางปลา พ่อค้าเหนียวไก่พี่มีมี่นะคะนะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะค่อยเลื่อนขึ้นไปดูกันนิดหนึ่งนะคะพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่บุญช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นงลักษ์ด้วยค่ะนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยค่ะพี่สุนิสาด้วยนะคะพี่กัญญาตังหวายพี่เทวีนะคะพี่ลุงต่อยแก่แล้วพี่อ้อเฟรนด้วยนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะแล้วก็มีอีกนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นมาแล้วพี่เรืองนิดก็มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ฟังพี่สุนทรสุนทรานนะคะพี่เสาดาวใช่ไหมพี่สอยดาวอ๋อพี่สอยดาวสวัสดีค่ะนะคะพี่ต่อยพี่ทอยแอด5นะคะน้องพิมดาไปไหนมาไปงานแต่งมาเหรอเห็นในเฟซใช่ไหมคะสวยมากเจ้านะคะใช่แล้วไปงานแต่งมานะคะอินกับงานแต่งกันอยู่ไงคุณผู้ฟังก็เลยมาถึงนะวันจันทร์แบบนี้เช้าๆแบบนี้สายๆแบบนี้ก็เลยเปิดเพลงที่เกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่าเราอินกับงานแต่งมาไปงานแต่งเพื่อนมานะคะคิดก่อนเดี๋ยวบอกพี่คิดก่อนเดี๋ยวบอกนะคะแล้วก็ยังมีพี่แองกี้เบิร์ดพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่ชัยโยลุงอ่อนด้วยนะคะพี่อภิรมฤดีนะคะพี่สมบัตินะคลองท่อมก็มานะคะพี่แองกี้เบิร์ดนครสวรรค์บอกไปด้วยครับนะคะพี่แก้วนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่พานุวัฒนวิจารณ์นะคะพี่ CEO สวนยางบอกรอด้วยครับนี่นะคะแล้วก็หมดหรือยังนะน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูเพิ่มเติมพี่พิทักษ์ตลาดถอนทองพี่จรุณหน้าแก้วพี่บางสะอาดธาตุเมียนะคะพี่แอนอลิสพี่ภูดินันด้วยพี่มานิดบัวทองด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนคุณผู้ฟังเอาละเนาะเอาแค่นี้ก่อนเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยกลับมารับกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงนี้รถไฟออกก่อนนะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าก็มานะคะอ่ะรถไฟไปก่อนไปค่ะพิมดามาเล่าวันนี้นี่คุณผู้ฟังช่วงนี้นี่เห็นไหมคะว่าเพื่อนๆใน Facebook ของเราเนี่ยช่วงนี้เขาเหมือนแบบเขาอยู่กันที่เกาหลีใช่ไหมเขาแต่งตัวนะแต่งตัวเหมือนแบบไปดูกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งเต็มหน้าฟีด Facebook กันไปหมดเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยรูปภาพแบบนี้เนี่ยนะคะถึงกลายเป็นไวรัลเป็นเทรนบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมีใครเห็นบ้างไหมนะคะนี่แหละค่ะวันนี้เนี่ยจะมาบอกให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันล้วนมีที่มานะคะมันต้องมีที่มาสิใช่ไหมไอ้รูปภาพแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะที่ถูกโพสต์บนโลกออนไลน์ค่ะเป็นคลิปที่หญิงสาวนั่งดูเบสบอลที่ปรากฏให้เห็นสาวสวยชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งนะคะนั่งดูเบสบอลอยู่ข้างสนามนะคะพูดไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็อาจจะแบบว่าไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์น้องรถเมย์คนเก่งขึ้นภาพให้ดูประกอบไปด้วยนะคะน้องรถเมย์นี่น้องรถเมย์ส่งภาพไปให้น้องรถเมย์แล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องรถเมย์ขึ้นให้นะคะนี่แหละนะคะก็คือเป็นภาพนี้นะคะนั่งดูเบสบอลอยู่ข้างสนามนะคะเป็นเกมคู่ระหว่างฮันโฮยาใช่ไหมฮันฮาวาฮันฮาวาอีเกิลและดูสันแบสนะคะซึ่งด้วยความที่สวยแล้วก็ออร่าที่เปล่งประกายมากๆนะคะก็เลยทำให้วิดีโอนี้เนี่ยมียอดวิวนะคะกว่า14ล้านวิวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนพากันตามหาว่าเอ๊สาวสวยคนนี้เป็นใครมาหรือยังภาพมาหรือยังนะคะแล้วก็ถามหาวาร์ปนะคะแล้วก็มีคนสังเกตเห็นค่ะว่าเนี่ยมันเป็นคลิปที่ถูกสร้างด้วย AI เพราะว่าความไม่สมจริงในรายละเอียดหลายๆด้านนะคะอย่างที่เห็นในคลิปซึ่งพอหลายๆคนรู้ว่าเนี่ยเป็นคลิป AI นะคะก็พากันผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันกลับกลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาเฉยเลยนะคะเมื่อมีชาวเน็ตนะคะที่ใช้เครื่องมือ AI เขียนเป็นคำสั่งพร้อมนะคะเพื่อสร้างภาพหรือเขาเรียกว่าเพื่อเจนภาพคุณผู้ฟังเห็นไหมด้านซ้ายมือที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยแหละเป็นภาพต้นฉบับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เลยเอาไปเจนภาพกันนะคะเขียนคำสั่งพร้อมหรือว่าสร้างภาพเจนภาพนะคะให้เป็นหญิงสาวนั่งดูเบสบอลขึ้นมาใหม่ ตามที่ผู้ให้บริการเจ้าต่างๆเนี่ยนะคะด้วยการใช้รูปของตัวเองนะแล้วก็เอาพร้อมไปแจกจ่ายต่อบนโลกออนไลน์นะคะทำให้สาวๆหลายๆคนชื่นชอบภาพนี้เจนภาพตัวเองออกมาเป็นหญิงสาวที่นั่งดูเบสบอลกันตามเทรนนะคะเต็มอินเทอร์เน็ตเลยคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมอยู่ๆเห็นภาพเพื่อนของเรารุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยนะคะหรือว่าแฟนของคุณไปนั่งดูเบสบอลอยู่ที่เกาหลีแบบสวยๆโดยที่ทำไมเขาไม่ชวนเราไปด้วยนะคะไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้ไปนะคะเขาเจนภาพออกมานะคะให้มันเป็นแบบที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้ทาง Facebook Live นะคะดูภาพประกอบการเล่าเรื่องนะคุณผู้ฟังนะนี่เลยนะคะก็คือสรุปแล้วเป็นภาพ AI ทั้งคู่นะด้านซ้ายเป็นภาพต้นฉบับเป็นวิดีโอ AI ส่วนด้านขวาก็คือเป็นภาพที่ขึ้นอยู่ตามเต็มอินเทอร์เน็ตเต็มฟีดเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งพิมดาเองก็ไม่พลาดนะก็ต้องมีเขาไหนเขามีเทรนด์ต้องไปตามเขานะคะก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook พิมดาได้นะคะเจนภาพของพิมดาเป็นภาพที่ไปนั่งดูเบสบอลแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละเป็นเรื่องราวนะคะที่เล่าให้ฟังกันในวันนี้นะใครเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะแบบไปตามเทรนกับเขาบ้างนะคะก็ลองไปทำภาพดูนะคะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราถามกันสักนิดแล้วกันคำถามวันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะกีฬาอะไรที่คุณผู้ฟังอยากจะเข้าไปดูในสนามมากที่สุดนะแล้วก็เพราะอะไรลองตอบมาบอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องรถเมย์คันเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: เมื่อบ้านเฟสติวัลนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่รวมศิลปินแกรมมี่โกลด์นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ยายแสงบางนาค่ะเขาขอมาด้วยนะคะหลังไมค์เนาะจัดให้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์กันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: แม่ไม้ดงพริกแจวค่ะ
0: แม่ไม้ดงพริกแจวอันนี้คือเป็นฉายาหรือว่าอะไรคะ
3: เป็นฉายาค
0: ่
3: ะ
0: หรอแล้วทำไมถึงเป็นฉายานี้คะ
3: เป็นฉายาก็ขอทุกขึ้นนะคะ
0: อ้าวเหรอคะก็คือชอบเพลงไม่ใช่ชอบเพลงนี้ก็คือยังไงเป็นชื่อนี้ทุกคลื่นเลยอย่างนี้เหรอคะ
3: ก็คือออกหักอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออกหักใช่ไหม
3: โดนแฟนทิ้งค่ะ
0: อ๋อเหรอเดี๋ยวนะขออภัยนะคะเบาเสียงวิทยุให้พิมดานิดนึงได้ไหมพี่ไม่ดงพริกแจว
3: ชื่อจริงเหรอ
0: ไม่ใช่เบาเสียงวิทยุนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เสียงมันตีกันมันสะท้อนกันอยู่นิดนึงได้ไหม
3: เบาแล้วค่ะ
0: เบาแล้วใช่ไหมคะเสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าโทรศัพท์แล้วเนาะ
3: ไปเข้า
0: แล้วนะคะชื่อนี้เพราะว่าอกหักโดนทิ้งอย่างนี้หรอ
3: จ้าโดนทิ้ง
0: ไม่เป็นไรหรอก
3: ผู้หญิงก็ทิ้งเป็นนะคะ
0: เราก็ทิ้งเป็นเหมือนกันใช่ไหม
3: ทิ้งเป็นกับผู้ชายที่ไหนล่ะ
0: เราทิ้งเป็นก็อีกใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นนะใครทิ้งเราไปอย่าไปสนใจ
3: ขอมอบให้วันวิสาได้ไหมคะ
0: ได้เลยวันพี่วันวิสาสุโขทัยเหรอ
3: จ้าแล้วก็ให้พี่รับด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมหรือว่ารู้จักกันจากทางคลื่นวิทยุ
3: ขอเพลงค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยได้เลยขอเพลงไหนคะขอเพลงอะไรคะ
3: ไม่ใช่ที่รัฐเขาขอเพลงแล้วก็มอบให้กันนะคะอ๋อ
0: ที่เขาขอเพลงแล้วเขามอบให้กันใช่ไหมก็เลยเราก็เลยอยากมอบบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: อยากมอบให้เขามั่ง
0: น่ารักจังเลยนะคะ
3: เขาให้เบอร์โทรมาค่ะ
0: ค่ะ
3: แต่โทรไม่เคยมาคืนนี้อ
0: ่
3: ะ
0: ยังไม่เคยโทรติดคืนนี้เลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหม
3: จ้ากลางคืนก็ฟังจนแจ้งเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยแล้ววันนี้ทำ
3: ฟังเปิดวิทยุเข้าไว้ก็ฟังอยู่นั่นแหละหลับตื่นมาก็ได้ยินนะคะ
0: หรอคะดีจังเลยเนาะให้วิทยุอยู่เป็นเพื่อนเนาะ
3: จ้า
0: แล้วพี่แม่ไม้พี่แม่ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้ทำไร่ค
0: ่
3: ะ
0: ไร่อะไรอะคะ
3: ข้าวโพด
0: ว้าวทำไร่ข้าวโพดใช่ไหม
3: มะม่วงค่ะมะม่วง
0: มะม่วงด้วยใช่ไหม
3: มีมะม่วงด้วย
0: ดีจังเลยก็
3: ขโมยกระลัก
0: ฮะ
3: ขโมยลักสอยหมดอะ

0: รักสอยของคนอื่นเขาเหรอ
1: สอยเหรอแม่สอนที่บ้านนี่แหละ
0: อ๋ออย่าไปรักคนอื่นนะเอารักที่บ้านเราเองนี่แหละนะนะคะทำไร
1: เขารักค่ะเขารัก
0: อ๋อเหรอมีคนมารักของเราเหรอ
1: ขโมยรักค่ะ
0: โอ้ยทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดว่ามีคนมารักของเราอ่ะเราแจ้งใครได้บ้างไหมคะ
1: ก็แจ้งเขาก็ไม่กลัว
0: อ้าวเหรอ
1: เขาก็มารักกลางวันนั่นเขาไม่ได้รักกลางคืน
0: เหรอแล้วเรารู้ไหมว่าเป็นใคร
1: ก็รู้ค่ะ
0: เอางี้ไหม
1: รู้นี่แหละเห็นกันเนี่ย
0: เห็นกันเลยใช่ไหมวันหลังเราสอยไปเลยเราสอยไปเป็นตะกร้าเลยแล้วเราก็ไปหาคนที่เขารักของเราแล้วเราก็บอกว่าเธอเอามาฝากและเธอไม่ต้องรักแล้วนะต่อไปเนี้ยดีไหม
1: ก็ไม่กล้าเอาของใครก็กลัวติดคุกเหม
0: ือ
1: นก
0: ันไม่เราเอาของตัวเองนี่แหละแล้วเราก็ไปฝากเขาแล้วเราก็บอกว่าเธอเราเอามาให้แล้วนะต่อไปเธอไม่ต้องมารักแล้วนะเผื่อเขาจะรู้สึกละอายใจบ้างอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วให้ทุกเสียงทุกสายให้ดีเจด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยได้เลยนะครับหมายถึงว่าขอเพลงผู้หญิงทิ้งเป็นนะคะให้ทุกเสียงทุกสายให้ดีเจด้วยเนาะ
1: จ
0: ้าได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะพี่แม่ไม้ดงพริกแจว
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
0: ขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: พลงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเสียงร้องนะคะจากน้องกระแตนั่นเองนะคะเพลงเปิดใจสาวแต่ค่ะมาร้องเอาไว้นะคะในงานแถลงข่าวมหานครอวอร์ดครั้งที่5อสมทนะที่นี่แหละจัดที่นี่นะคะที่วันที่17มีนาคมปี2552นะสมัยก่อนนะคะทางคลื่นเราเนี่ยเขามีงานมหานครอวอร์ดเนาะแล้วก็แบบอุ้ยดีเจก็จะแต่งตัวนะคะศิลปินก็จะแต่งตัวสวยๆหล่อๆใส่ชุดราตรีใส่ชุดสูทที่เดินบนพรมแดงกันเลยนะคุณผู้ฟังอยากให้มีแบบนี้จัดขึ้นอีกจังเลยนะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมันเป็นความทรงจำที่ดีเนาะนะคะแล้วก็หยุดไปแหละนะตั้งแต่มีโควิดใช่ไหมนะคะมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวนะคะที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยค่ะที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะเอาไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุค่ะที่ตอนนี้ยังต้องทำงานกันอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะเกษียณตัวเองออกมาได้เนี่ยนะคะจากการทำงานก็ต้องวางแผนเอาไว้สักนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะเราเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วทำให้เราถึงขั้นต้องเสียชีวิตกันไปนะคะคนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าครอบครัวของเราที่เรากำลังเลี้ยงดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้มีเงินนะเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปได้เราก็จะได้หมดห่วงนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะได้อุ่นใจกันด้วยนะคะกับตัวนี้เลยค่ะแนะนำให้ทำเลยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะไม่ต้องถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปเลยค่ะ02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหักอยู่จนครบสัญญานะคะก็รับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์02-201-4364ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ุ่นไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยพิมดามหานคร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้เพลงน่ารักน่ารักจากพี่จรัญมโนเพชรค่ะชื่อเพลงว่าพี่สาวครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้รับการพักโทษปัดต่อไปเยี่ยมหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ว่าดีใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ทักษิณเซาสื่อจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังผู้สื่อข่าวถามจำกันได้ไหมที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1โดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงนางสาวแพทองธารได้ประคองนายทักษิณขึ้นไปบนสำนักงานชั้น2โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการดำเนินการเรื่องเอกสารภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จนายทักษิณได้เดินลงมาก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณจึงตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังจากนั้นนายทักษิณและนางสาวแพทองธารขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าแพทองธารโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์นายปิด

0: โยกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐยาปวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์พร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วก็ยังยืนยันเป็นสาวหลักให้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจคราวนี้ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษได้เดินทางกลับมาถึงบ้านในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่ศิรินทรา1วันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ย1สายหน้าไมค์เขาน่าจะรออยู่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันสักหน่อยเนาะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: พี่อะไรคะเนี่ย
4: พี่ต้นครับ
3: พี่ต้นนะคะโทรจากที่ไหนคะ
4: นครพนมครับ
3: นครพนมเป็นยังไงบ้างคะที่นู่นอากาศดีไหมคะ
4: ร้อนมากครับตอนกลางว
3: ันดีนะดีนะที่ยังไม่ตายนะยังร้อนมากเลยใช่ไหมที่นู่น
4: พี่ต้นครับ
3: อะไรนะคะถามว่า
4: ต้นครับ
3: พี่ต้นไม่ใช่ถามว่าที่นู่นน่ะร้อนมากเลยใช่ไหม
4: ครับร้อนร้อนมากครับ
3: ร้อนใช่ไหมแล้วพี่ต้นทำอะไรคะช่วงกลางวันแบบนี้พี่ต้นทำอะไรอยู่
4: ปลูกต้นไม้พรวนดินครับ
3: อ๋อปลูกต้นไม้พรวนดินอยู่อุ้ยน่าจะอยู่กับธรรมชาติเนาะ เพราะว่าได้ยินเสียงไก่ขันด้วย
4: ครับ
3: เนาะเลี้ยงสัตว์ด้วยไหมคะ
4: เลี้ยงเก็บปลาดุกครับ
3: เลี้ยงปลาดุกใช่ไหมแล้วก็ปลูกต้นไม้พรวนดินด้วยเนาะ
4: คร
3: ับนะวันนี้พี่ต้นอยากฟังเพลงอะไร
4: อ่อนซอนนครพนมครับ
3: อ่อนซอนอ่อนซอนนครพนมมีไหมมีแต่ออนซอนอีสานใช่ไหม
4: ออนซอนอีสาน
3: อันนั้นแหละใช่ไหมคะ
4: ได
3: ้เลยเดี๋ยวจัดให้นะพี่ต้นนะมอบให้ใครไหมเพลงนี
4: ้มอบให้ผู้ที่กำลังรับฟังครับ
3: ได้เลยนะคะวันนี้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะพี่ต้นนะฟังเพลงไปด้วยเซิงไปด้วยกันนะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวก่อนก่อนจะวางสายพูดตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เก่งมากเลยพี่ต้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะ
4: ครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้แกจะวางสายอย่างเดียวเลยนะแกจะแบบสวัสดีครับอย่างเดียวนะคะเอาละวันนี้พี่ต้องขอเพลงมานะคะออนซอนอีสานนะเอ๊ะอีสานนี่ทำไมมันน่าออนซอนจังเลยมีอะไรดีนะเดี๋ยวเราไปฟังพาเรตชุดนี้กันแล้วฟังจบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอีสานบ้านเฮาเนี่ยมีอะไรดีบ้าง

0: ฟังพาเรทชุดนี้แล้วอยากไปเที่ยวอีสานจังเลยอ่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งประเพณีอะไรก็ตามนะของกินอะไรอีกอ่ะคุณผู้ฟังเนาะน่าไปเที่ยวนะคะ4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปชวนเที่ยวอีสานนะคะบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกอีสานบ้านเฮานะคะเพลงนี้จากพี่กัมพูรัชนีนะคะตามมาด้วยชวนอ้ายเที่ยวอีสานจากพี่นกพรพนาออนซอนอีสานค่ะจากพี่สอนพี่ดอกอ้อและพี่กันตองนะคะและปิดท้ายกันด้วยอีสานเมืองม่วนค่ะจากพี่คู่แฝดโอเอนั่นเองค่ะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะจัดให้เลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้สูตรน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2แน่นอนที่สุดเลยเราก็จะต้องเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะคะเป็นประจำเลยนะคะเอาละใครที่มาแล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาชมกันแล้วทั้งภาพและเสียงนะคะมาดูซิวันนี้พิมดาสวยเสร็จหรือยังเข้ามาได้เลยช่องทางนี้นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะอย่าเพิ่งส่งสติ๊กเกอร์รัวนะแค่ตัวเดียวพอนะคะแล้วก็รายงานตัวนะคะมาได้นะคะว่าพี่เองนะคะพี่ชื่อนี้ชื่อนี้นะคะอยู่จังหวัดนี้อยากจะไปขึ้นรถไฟด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหลังไมค์ค่ะอยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะเพิ่มเติมเพลงทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะเอาละค่ะรถไฟมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2กับรถไฟขบวนที่2นะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่สมหวังจากประจวบพี่เหน่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาพี่จิ๋ว8ริ้วตาสุนาจากจังหวัดเลยนะคะคุณลุง935วันนี้อยู่สายใต้ใหม่แล้วก็พี่หนานดิบจากจังหวัดลำปางนั่นเองนะคะมาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีใครรายงานตัวกันเข้ามาแล้วบ้างนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พี่มลีกิตทวีพี่จิรยุจากเชียงใหม่งับนะคะพี่รัดดี้รัดดาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขวัญเรือนนะคะบอกขอลงนครสวรรค์ค่ะนะคะพี่วัฒนาด่านทองหลางนะคะพี่ตู่แซมบอกไปด้วยนะคะบางอ้วนแมคโครค่ะนะคะพี่สุอินสุรินบูนน้องมังกรธนัชชนพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่รันเรินนะคะแล้วก็ยังมีพี่อัมพลต่ายโคงด้วยพี่มนพอินเพ็งพี่ลิสาโรซ่าบอกว่ารอขึ้นรถไฟขบวนที่2ค่ะนะพี่ณภเพ็ญนินสอนบอกตอนนี้มีบุญบั้งไฟยโสธรจ้าบุญบั้งไฟนี่ก็เป็นประเพณีที่น่าสนใจเนาะน่าไปเที่ยวน่าไปดูน่าไปชมแต่ว่าอาจจะต้องแบบดูอยู่ไกลๆนิดนึงนะไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวนะกลัวเหมือนกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยยังไงใครที่ไปชมประเพณีบั้งไฟก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังมองทิศทางของบั้งไฟให้ดีถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันเหมือนมันจะลงมาที่เรานี่เราต้องรีบวิ่งหนีนะแล้วก็มีพี่โสพลนะคะมีพี่รันเรินทักทายกันแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมยศแก้วเป็งพี่อัมพลต่ายโคงพี่ณรงค์ยินดีนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะเมื่อตอนขบวนแรกมาไม่ทันใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะมีพี่อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะตรงนี้นะพี่ลูกชาวนาเด็กบ้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ยิ้มเรืองศรีบอกรอด้วยนะคะมีพี่วิชัยธารลายคุณแม่ปัทมานะคะแม่เอสอนศรีด้วยนะคะพี่ยูนิคค่ะนะคะพี่สุพิศรานะคะพี่เกินไกรกิจราชพี่ปูรัตนพันธ์พี่บุญเกิดนะคะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะพี่อัมพลต่ายโคงบอกว่าอยู่พิษณุโลกครับผมนะคะพี่ตู่แซมบอกร้อนมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกไหมคะ รายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้รถไฟกำลังจอดรออยู่นะคะพี่หนูเพียรพกากุลนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพี่ประยงด้วยนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะคะที่เรียกชื่อนะหมดแล้วทุกคนค่ะผู้โดยสารครบแล้วขออนุญาตนะคะรถไฟไปแล้วนะคะรถไฟต้องออกก่อนค่ะน้องไบสไลเดอร์พี่พิจิตพลขันกระโดดขึ้นมาค่ะนะคะพี่สมบัติคองท่อมพี่ภพศรีวงค่ะพี่ประยงค่ะกระโดดขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้รถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวออกช้าๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะมีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องออนอรดีนะคะมารออยู่แล้วคุณผู้ฟังน้องออนนะคะไม่ใช่น้องแอนนะคะหลายๆคนนี่สับสนนะคนไหนแอนคนไหนออนนะชื่ออรดีเหมือนกันแล้วตัวอ่างเหมือนกันเลยนะคะน้องออนอรดีนะคะคนที่ร้องเพลงท่าน้ำเมืองนนท์นี่แหละนะคะสาวเมืองนนท์นี่แหละนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ล้วค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องออนอรดี TIG นะคะสังกัด TIG Record ค่ะชื่อเพลงว่ายอมแพ้ที่เธอนะคะเพลงนี้นี่มีดนตรีแบบไทยๆกันด้วยเนาะเป็นดนตรีไทยมีเสียงเป่าคลุยมีเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรกลองตะโพนเหรอตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะพี่ตั้ม Voice นะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารี่นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคำตอบคำถามคำตอบในวันนี้นะคะยังคงส่งกันมาได้เลยนะคะกับคำถามที่ว่ากีฬาอะไรที่คุณอยากไปนั่งดูข้างสนามนะนั่งดูแบบด้วยตาเนื้อแบบสดๆมากที่สุดเลยนะคะและเพราะอะไรนะคะตอบคำถามกันเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Live นะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเหตุผลของใครหรือกีฬาของใครโดนใจมากที่สุดนะเดี๋ยวพิมดาให้ฟังเพลงเป็นของรางวัลไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะไปต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะน่าจะถูกใจแม่ๆอยู่นะนะมีคนมากรี๊ดกันใหญ่เลยบอกว่าลูกชายอ่ะได้ขึ้นเวทีแล้วค่ะนี่นะคะเพลงเซิงโนบิตะค่ะจากไรอันการ์ดบัณฑิตนะคะฟิชเจอริ่งกับพี่แวนโกะนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เพลงนี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยก่อสร้างนะคะจากพี่จ่อยโรมิตรนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่8นะคะ2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยว่าเรื่องนี้จำเป็นมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่เราไม่รู้เลยเราไม่มีทางรู้อนาคตไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราทำประกันเอาไว้นะคะหรือว่ามีประกันเอาไว้สักหนึ่งตัวเนี่ยนะคะมันก็จะอุ่นใจกว่าค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเราก็จะได้รับเงินก้อนนะคะสักหนึ่งก้อนเนี่ยกลับมานะเพื่อที่จะเอาไว้ดูแลคนข้างหลังของเราต่อไปนะคะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเบี้ยประกันเขาถูกแล้วก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและจ่ายเบี้ยเนี่ยคงที่ตลอดสัญญาเลยนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญนะคะจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดถึง 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรไปเลยค่ะ02-201-4364เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครง่ายเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโทรไปที่เบอร์02-201-4364ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวต้องปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลับออกเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกลับทั้งคนเดียววัฒนหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะมาอ่านคำตอบกันนะคะสำหรับคำถามที่ถามไปว่ากีฬาอะไรที่คุณอยากไปนั่งดูข้างสนามแบบสดๆมากที่สุดนะคะคำตอบอันดับแรกเลยนะคะแน่นอนที่สุดเลยก็ต้องเป็นกีฬาฟุตบอลนะคะนี่เลยพี่วุฒิชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่อัมพลนะคะแล้วก็พี่ณภาเพ็ญนะก็มีแต่คนอยากไปดูฟุตบอลกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณแม่ทันพิชาที่บอกว่าอยากไปดูฟุตบอลโลกด้วยนะคะแล้วก็อันดับต่อมาค่ะนะคะมวยไทยนั่นเองนะคะมวยทั้งหลายแหล่นะคะพี่ณัฐพลนะคะพี่น้องมังกรน้องแชมป์ศรีสุขแล้วก็พี่สราวุธด้วยนะคะแล้วก็นะคะยังมีอันดับต่อมานะคะวอลเลย์บอลนะคะและเนี่ยแล้วก็เน้นมาด้วยว่าต้องเป็นวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นนะคะพี่รันเริญนะคะพี่สมบัติของทอมนะคะพี่พบศรีวงศ์บอกวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะต้องชายหาดด้วยนะแล้วก็พี่จิรยุนี่เขาบอกว่าอยากไปนั่งดูฟุตบอลที่ต้องเป็นฟุตบอลหญิงนะคะนี่แต่ละคนนี่นะพอเห็นคำตอบนี่รู้เลยเนี่ยเป็นคนยังไงเนี่ยพี่สุรยุทธ์นะคะบอกอยากไปดูกีฬาว่ายน้ำผู้หญิงนะแต่ละคนนี่นะเออนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรูนบอกเบสบอลนะคะพี่ลิสาโรซาบอกเทนนิสค่ะนะลุ้นดีตีกันไปโต้กันมานะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่อรุณนะคะบอกกีฬาชุมชนค่ะมีหลากหลายกีฬารวมทั้งตำบลหมู่บ้านนะคะกีฬาแค่แบบกีฬาสีประมาณนี้ป่ะพี่เกณฑ์จรัญพรนะคะบอกว่าแข่งรถครับเร้าใจดีครับนี่แข่งรถก็น่าสนใจนะน่าสนุกนะน่าดูนะคะแต่ว่าคนนี้ค่ะมอบรางวัลให้เลยพี่ขวัญเรือนนะคะเขาบอกอยากดูกีฬาแข่งเรือค่ะเล้าใจค่ะตรงคนภาคนี่แหละนะโยกได้นะคะไปเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเข้าไปเร็วแซงเร็วเออเดี๋ยวไม่ค่อยมีนะจะประเทศอื่นเขาไม่มีนะเนี่ยกีฬาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวได้รับฟังกันไปนะคะเพลงที่พี่ขวัญเรือนขอมานะคะ
2: เพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป 1, 2, 3, 4, 4. จากเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank มองเป็นโอกาสดีไทยได้รับความไว้วางใจจากการเงินการคลังโลกเล็งใช้โอกาสนี้ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยวุ่นคาดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้รับอิสรภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษนะคะทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางครอบครัวชินวัตรนะคะรวมถึงคนเสื้อแดงก็เดินทางไปให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเช้าแกนนำพรรคเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรนะคะหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนแล้วก็เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณนะคะรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกมาจากเรือนจำในชุดโปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่านะคะก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ตัดผมทรงรองสูงและทันทีที่ออกมาพบกับครอบครัวนายทักษิณก็ได้อาแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิ๊งนะคะบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันก่อนที่จะตามมาด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือว่าเอมบุษาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวากินคุณากรวงหรือว่าน้องวากินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพันทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกต

0: ได้ว่านางสาวแพทองธารนั้นมีน้ำตาคลอและสีหน้าซาบซึ้งในขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กภรรยาของนายพันธองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนะคะนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชาติหรือว่าไปซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอกันเป็นจำนวนมากและตะโกนว่าเรารักทักษิณและพูดคำว่าชโยนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ด้วยล่ะค่ะและต่อมานายทักษิณก็ได้เดินเรียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อพบปะทักทายประชาชนและยกมือไหว้สวมกอดผู้ที่สนับสนุนบางส่วนนะคะก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากก็สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ว่านายทักษิณหันมายิ้มรับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะต่อมาหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมครอบครัวจินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับนะคะก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากเรือนจำแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านจันสองล่าซึ่งก็เป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณวันนี้ก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวจิรพรสินทุไพรรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508นะคะของนายทักษิณที่เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำโดยเปิดให้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเข้าพื้นที่ภายในเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรบนถนนงามวงวานพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระตามมาตรการความปลอดภัยเข้มก่อนที่จะนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชาชนให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่นายทักษิณนั้นเดินทางออกจากเรือนจำตามกำหนดการค่ะ
1: จากนั้นนะคะ 9 นาฬิกาค่ะนายทักษิณก็เดินทางมาถึงบ้านจันสองล่าโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงก็ได้หยุดรถและลดกระจกลงโดยนายทักษิณก็ยื่นตัวออกมาจากรถนะคะเพื่อรับไหว้และโบกมือทักทายกับมวลชนค่ะทางนี้นายทักษิณก็ได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวน้ำเงินโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวนั่งมาด้านข้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่นายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่สื่อต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณได้ยกมือ2ข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับบอกว่า relief โล่งใจผ่อนคลายเมื่อถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงดีใช่หรือไม่นายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรรวมถึงบรรดาหลานๆญาติพี่น้องก็ได้มารอต้อนรับนายทักษิณที่บ้านจันสองล่าพร้อมกันนี้ก็ยังมีบรรดาน้องๆของนายทักษิณเข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากถูกควบคุมตัวนาน8เดือนทางด้านของนางสาวแพทองธารค่ะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนายทักษิณนะคะพร้อมกับข้อความ Welcome back Daddy นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่ได้รับการพักโทษค่ะและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบด้วยค่ะ
0: และต่อมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพลงบนแอปพลิเคชัน ันอินสตาแกรมร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายพันธองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรบงนายปิฎกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาปวงคํานายณัฐพงศ์คุณากรบงพร้อมระบุข้อความนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทําให้พวกเราลําบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ว่าลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุกว่า70ปีแล้วก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันสองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับถึงบ้านในวันนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ตอบคำถามสั้นๆที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าโหยดีใจนะคะแต่ก็ปัดตอบคำถามที่ว่าจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณเมื่อใดนะคะก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะ
1: ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวท่าทีมาจากนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษนะคะว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่านายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณเองจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยก็ถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาใหม่ค่ะ
0: 12:11 น.พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง9:00 น.เสร็จนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติรองนายกรัฐมนตรีและ มนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งเป็นกิจวัตรปกติก็มีการคาดในคำบรรยายเอกนิตินั้นน่าจะมารายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2568ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานครก็ถือเป็นภารกิจสำคัญถือเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะประกอบด้วยผู้นำนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ World Bank และ IMF ด้วยค่ะซึ่งตามปกติการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีและจะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพการที่ไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในทางนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งการประชุมWorld Bankก็คือการที่คนที่ถือเงินทั้งหมดมาประชุมที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นโอกาสที่เรานั้นจะทำให้เงินที่ก็ถืออยู่ตกมาอยู่ประเทศเรานะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศล้วนเดินทางมาประชุมในประเทศไทยมีหลายประเทศที่ผู้นำควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้จะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังมีตำแหน่งที่มีสถานะเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตลอดเวลานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเคยประชุมเช่นนี้มาแล้วในปี2534เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งณขณะนั้นตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เห็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระดับความมั่นคงของประเทศไทยที่ขยับสถานะตัวเองตั้งแต่การประชุมครั้งนั้นเราก็เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของหลักทรัพย์ตลาดทุนและออกตราสารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เริ่มการประชุมในครั้งนั้นและขณะนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในปี2565ก็เคยใช้ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนอกแล้วก็นี่ก็คือความพร้อมของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก IMF ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนเนี่ยอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่านำไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมประถมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.ของพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการซ้อมความเข้าใจในการทำงานภายใต้กรอบของพรรคและข้อกฎหมายเลือกตั้งหลังจากที่พรรคได้อนุมัติผู้สมัครครบทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัว ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคอย่างเป็นทางการวันที่16พฤษภาคมและแย้มด้วยนะคะว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจและยังย้ำอีกว่าพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าขอมุ่งไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าถือว่าเรานั้นมีหน้าที่ในการเสนอทางเลือกให้กับคนกรุงเทพทุกคนพรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครทั้งเรื่องของนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการปฐมนิเทศผู้สมัครสก.ที่พรรคจัดขึ้นในวันนี้นายพิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญและเรียบง่ายโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเน้นย้ำว่ารัฐควรจะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุดลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งก็จึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:20 น.ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ราบนะคะมีแนวเขตแดนชัดเจนโดยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวมประมาณ170เซนติเมตรมีการลงเสาเข็มและเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาโดยเว้นระยะเสาแต่ละต้นประมาณ3เมตรใช้เสารวมราว900ถึง 1,000 ต้นค่ะส่วนโครงสร้างด้านบนก็จะใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ20เซนติเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการและดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยก็พบอุปสรรคบ้างเป็นระยะเนื่องจากทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพการก่อสร้างค่ะแต่ว่าฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นสิทธิ์ในการดูแลพื้นที่ของประเทศตัวเองสำหรับโครงสร้างก่อสร้างรั้วชายแดนระยะแรกกองทัพไทยก็ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน45วันหลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังคงเร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแนวกั้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้ประเทศชาติคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากค่ะได้นำภาพการก่อสร้างรั้วชายแดนของไทยซึ่งถูกบันทึกภาพโดยทหารกัมพูชาไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:30 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้ป่วยกันวุ่นทีเดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3คันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณชั้น2ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงนำหัวฉีดน้ำขึ้นไปสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ก็พบว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะรวมทั้งฝ้าแล้วก็ผนังห้องมีร่องรอยการถูกไฟไหม้พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากมีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ประกอบกับสภาพอากาศร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในขณะเกิดเพลิงไหม้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่และพยาบาลต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายหญิงประมาณ20คนนั่งรถเข็นออกจากอาคารไปยังลานด้านนอกอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตจำนวน5คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ได้นำรถพยาบาลมาจอดรอรับก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อพักรักษาชั่วคราวภายหลังเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่วิกฤตไปพักยังอาการอื่นของโรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตยังคงพักอยู่ภายในรถกู้ชีพของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะนี้ได้รับการดูแล อยู่ที่อาคารผู้ป่วยชั้น3ชั้น4อย่างปลอดภัยจุดให้บริการประชาชนห้องยาห้องฉุกเฉินให้บริการตามปกตินะคะทางนายแพทย์ประเสริฐตั้งจิตธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 90% นะคะมีห้องปฏิบัติการจอดเลือดถูกไฟไหม้นะคะก็จะใช้การนำเลือดส่งตรวจทางโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุขอาจจะ 1-2 วันกลับมาทำการได้ตามปกติส่วนชั้น2ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีบริการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับผลกระทบค่ะ
0: กรณีไวรัสฮันตานะคะรัฐบาลก็ย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดแต่ก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังจากองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสฮันตาก็เป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคก็ระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะก่อนที่บางรายก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองนะคะผู้ประกอบการนั้นสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Formstore นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีนะคะก็ถือเป็นการเชื่อมโยงการค้าโลกด้วยเทคโนโลยีลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมนั้นได้เริ่มใช้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะทรัมป์ไม่ยอมตอบรับคำตอบข้อเสนอสันติภาพอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงท่ามกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งบันทึกความเข้าใจ14ประการผ่านคนกลางก็คือปากีสถานซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุสและเรียกร้องให้สหรัฐคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้โดยแยกประเด็นนิวเคลียร์ไว้เจรจาภายหลังซึ่งทรัมป์ก็มองว่านี่คือการเล่นเกมที่อิหร่านทำกับสหรัฐและโลกมานานหลายสิบปีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหาน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ใช่หน่อยจ้าในสองเพลงเลย
1: สองเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะตามหาสมชายกันจ้าสมชายจ้าสมชายอยู่ไหนจ้าใครชื่อสมชายบ้างไหมคะในนี้นะคะรายงานตัวกันหน่อยนะคะสองเพลงค่ะเพลงฮิสตอรี่นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตามหาสมชายนะคะเพลงแรกก่อนหน้านี้นะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าตามหาสมชายนะคะเป็นเวอร์ชันของสามสาวซินเวอร์โกนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงถัดมานะคะเป็นเพลงจากพี่จินตระภูลาภนะคะชื่อเพลงว่าสมชาย2027นะคะโอ้โหซึ่งตอนนี้เนี่ยนะเพลงนี้ก็กำลังเป็นกระแสเลยเนาะตามแบบว่าพวกเวทีหน้าห้านหมอลำอะไรเงี้ยก็เอาเพลงนี้มาร้องกันเพียบเลยนะคะก็เป็นเพลงฮิสตอรี่นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตามหาสมชายกันนะคะมีใครชื่อสมชายรายงานตัวด่วนเลยเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆมีอยู่พี่สมชายอยู่ท่านหนึ่งนะรายงานตัวเข้ามานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงฮิสตอรี่ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อ่ะแล้วค่ะก่อนหน้านั้นนะคะพี่อะไรนะเดี๋ยวนะพี่ที่ได้รางวัลไปพี่ขวัญเรือนนะคะได้ฟังเพลงไปแล้วเรียบร้อยนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะจากน้องนัทไม้ทองคำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาวนครชัยศรีนะคะจากแมงปอชนทิชานะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้รถไฟมาอีกหนึ่งรอบมาตามหาสมชายนะคะมีใครรายงานตัวกันมาบ้างนะคะในชั่วโมงสุดท้ายนี้น้องใบสไลเดอร์นะคะพี่เอสุดหล่อนะคะได้เรียกชื่อแล้วนะพี่เอนะบอกว่าเพิ่งเสร็จงานครับผมนะคะแล้วก็เสียเปียกนะคะคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะแล้วก็มีพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกนะเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆนะคะพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะคะน้องมังกรบอกยังอยู่นะครับพี่แอ๋วผักสดนะคะมาส่งพิมดาเดินทางปลอดภัยกลับบ้านนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเมื่อกี้นี้แป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีพี่พันธุ์ทุมภารักษ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่พันธุ์ด้วยนะคะวันนี้เปียเขาโรสติ๊กเกอร์นะเขากลัวมองไม่เห็นเขาหรือยังไงนะพี่ยูนิคด้วยนะคะแล้วก็มีพี่จิรายุนะคะพี่ขวัญเรือนได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยนะคะมารายงานตัวด้วยว่ายังอยู่นะจ๊ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะมีอีกแป๊บนึงนะขออนุญาตเลื่อนดูพี่สันทัศน์พี่จิรายุทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงขออนุญาตดูก่อนพี่เล็กกาแฟนะคะบอกวันนี้ไม่ได้ฟังเลยเพิ่งจะกลับมาถึงนะคะแล้วก็มีบังอ้วนด้วยนะคะพี่ปรีชาผลสุขค่ะนะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมด้วยนี่ชื่อเหมือนกันเลยพี่สายชนนะคะมีน้องไบนะน้องไบทักทายกันแล้วนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเมื่อกี้นี้นะคะเห็นอีกเพียบเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูก่อนนะคะมันเด้งกลับมาอีกแล้วนะข้อความมันเด้งนิดนึงนะคะพี่อะไรอีกแป๊บนึงนะขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังนะจะรีบพยายามเรียกให้เร็วที่สุดเลยนะคะมีใครอีกไหมนะพี่เอสุดหล่อบอกต่อเวลาได้ไหมนะคะพี่เอมาช้าพี่เอมาช้าเองนะคะเมื่อกี้นี้เต้นกันสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็ใครอีกนะคะไม่ใช่เพลงไม่จบเสียเมื่อกี้นี้ใช่ไหมตอนที่เพลงตามหาสมชายใช่ไหมมันเป็นการเปิดเวอร์ชันของเขาเรียกว่าเวอร์ชันของมิวสิกวิดีโอแล้วทีนี้ในมิวสิกวิดีโอมันก็จะมีเสียงคนพูดแล้วมันก็จะมีการซ้ำท่อนเคยเห็นไหมพอจบเพลงแล้วมันเด้งกลับขึ้นมาอีกซ้ำท่อนอีกทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเสียงมันก็เลยซ้อนกันไปซ้อนกันมาแบบนี้นะคะมีพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะนะคะพี่รัดแกงซ่านะคะต่อไปนี้นะจะพยายามไม่เปิดละเพลงที่เป็นเวอร์ชัน MV เดี๋ยวบางทีมันไว้ใจไม่ได้นะมันจบเพลงไปแล้วมันขึ้นกลับมาใหม่กลายเป็นว่าอ้าวตายแล้วเราเปิดเพลงต่อไปมันกลายเป็นซ้อนนะคะทีนี้มีพี่วิไลวันด้วยนะคะพี่วิไลวันนะ พี่ยุพานะคะสวัสดีพี่ยุพาด้วยพี่ไพศรีหวังผลนะคะพี่บุญเรือนนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะคะเดี๋ยวนะพี่กฤษชมนแก้วเรือนนะคะพี่วารินด้วยนะคะพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่ TSJ นะคะพี่สราวุธด้วยนะคะพี่จุ้นด้วยนะคะพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยนะคะหมดหรือยังนะเมื่อกี้นี้มีพี่สมชายด้วยเนี่ยพี่สมชายเขาแสดงตัวแล้วนะพี่ลำดวนเจ้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะนะพอแล้วล่ะทักทายกันประมาณนี้นะคะรถไฟออกแล้วดีกว่า

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนเลยนะเป็นกิจกรรมนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ารายละเอียดนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรจะไปกันที่ไหนไปเจอใครแล้วใครไปบ้างนะคะต้องรอติดตามรายละเอียดกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ฟังรอติดตามกันทุกช่วงดีเจนะคะเดี๋ยวรายละเอียดมาแน่นอนเลยนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรม
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสและศุกร์10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะวันนี้มาแทนพิธา1วันนี่หลายๆคนโอ้โหแฟนๆพิธาที่ถามหากันใหญ่เลยพิธาไปไหนพิธาไหนไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวก็กลับมานะคะมาแทนแค่วันเดียวนะและปกตินะคะเจอกับพิมดานะคะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์อันนี้ก็คือเป็นช่วงปกติของพิมดาเลยนะคะแปลว่าคนที่เข้ามาเจอพิมดาอาจจะยังไม่เคยเจอช่วงปกติของพิมดาใช่มั้ยเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคุณผู้ฟังนะสนุกสนานกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
3: มหานครสุปริต
2: คืนนี้เจอกันใหม่นะคะช่วง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มคืนนี้รับแทนน้องบอสธีรพงศ์นะคะคุณผู้ฟัง
3: มหานครสุปริต
2: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่เข้ามาใหม่เลยในมหานครชาร์ตของเราเพลงจากพี่ต่ายอรทัยฮักพอเป็นพิธีวันนี้มีความสุขมากๆกับวันจันทร์วันเริ่มต้นทำงานของสัปดาห์นะคะทุกคนพิมดาลาไปก่อนแล้วคืนนี้เจอกันใหม่ค่ะรักนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านชี้เป็นด่านแรกประชาชนมีความถูกต้องพึ่งพิงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกที่ประชาชนจะไปหาเมื่อประสบความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงตนมีหน้าที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการช่วยเหลือในอำเภอรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้เชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญและช่วงนี้มีการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากจึงขอให้ศึกษากฎหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองจากนี้ไปขอให้ช่วยกันนอกจากช่วยเรื่องโอกาสทำกินและอำนวยความยุติธรรมต่างๆแล้วต้องคอยช่วยปกป้องประชาชนด้วยฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอประธานสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญกลั่นกรองการใช้งบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายกรจาติกะวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประธานสภาพิจารณาคำร้องเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจะนำคำร้องมาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อพิจารณาคำร้องโดยไม่มีการแก้ไขและส่งสารรัฐธรรมนูญต่อไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฝ่ายค้านต้องการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีความพยายามจอดใจเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องโครงสร้างพลังงานหรือไม่โดยนำเรื่องการเยียวยามาเป็นตัวประกันจุลพันธ์ยินดีทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำยังไม่มีคิวไปพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคิวพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านพรรคแต่เมื่อถึงเวลาคงจะได้พบกันและขอส่งกำลังใจให้เพราะนายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยมีอิสระทางความคิดนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทใดในการทำงานพรรคเพราะมีกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วเร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่งผลทำให้10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

0: พรานที่11เสียชีวิตและจ่า11คมกฤตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดพิสูจน์ทราบพฤติการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

3เพลงนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าส่งต่อความรักความคิดถึงนะฮะนี่คือคนแบกรักนะครับอุ้ยแบกมานานนะครับไม่เจอกันก็คิดถึงคิดถึงนะจ๊ะพี่แจ็คธนพลนะครับมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับรวมถึงวอนดีเจนะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลง

รัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรา LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับนะแป๊บๆนะฮะ11พฤษภาคมนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับวันนี้แถวพระราม9นี่ออกแนวครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวดนะครับก็แค่บอกต่อนะฮะแถวบ้านชาวคณะท่านไหนนะที่มีฝนตกเย็นๆช่ำๆนะฮะก็เข้ามาอวดเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอุณหภูมิอากาศกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะในช่วงบ่ายนี้จะเป็นยังไงเนาะนะครับหลายๆคนลุ้นอยู่หรือเปล่านะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอาแม่นะครับแม่รีบเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับของลูกๆนะครับที่เราเชียร์เราให้กำลังใจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมหานครชาร์ตโอ้โหเพลงนี่มีความผันผวนสูงมากเลยนะครับขึ้นลงแบบเดาทางไม่ถูกจริงๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ชาวคณะนะครับเข้ามาขอเพลงนะก็เป็นคะแนนสะสมนะครับนะเอาผมย้ำช้าๆนะคะแนนนะคือถ้ามาทางหลังไมค์นะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับหรือทาง SMS ของเราก็เป็นคะแนนนะครับก็คือเป็นคะแนนสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะ Facebook Live ถ้าพี่ๆ DJ เปิดก็เป็นคะแนนนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคะแนนสะสมนะฮะแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆนะฮะในช่วงของวันเสาร์ในช่วงชาร์ตของเราก็จะได้รู้กันว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้อันดับเพลงฮิตของลูกของเราเนี่ยขึ้นหรือว่าลงนะฮะก็ให้กำลังใจกันแบบเนืองๆได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับรวมถึงพี่ๆด้วยนะฮะพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเข้างานสวยๆกินข้าวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้บ่ายโมง20นาทีก็แวะเข้ามาแป๊บนึงนะครับไม่ต้องนานครับไม่ต้องถึง10นาที2นาทีก็พอนะฮะแวะเข้ามากดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะเพราะเดี๋ยวพอลูกพี่กดเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อนะแล้วเดี๋ยวมีจังหวะเนี่ยผมก็จะมารีบทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำงานอาจจะยุ่งอยู่ติดภารกิจนะฮะแต่ก็อยากมีส่วนร่วมนะฮะก็ขอบคุณมากเลยที่แวะเข้ามานะครับเสียเวลาแป๊บนึงนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ฟังทางวิทยุอยู่ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่พรณภานะครับพี่สว่างบุญรอดนะครับพี่จิราพรน้องมังกรพี่วิชัยนะครับมีพี่หนูพี่ตาลพี่เอสเบเกอรี่นะครับเจ๊เดซี่มาแล้วนะครับพี่สุนีพี่เมตตาพี่หย่อนสวรรค์ยายนาอาหารตามสั่งนะครับมีพี่ลำไยพี่พรสิรินะครับป้าปุ๊พี่อรพินนะครับพี่สมชายพี่เต่าก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักเพิ่มนะฮะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะครับมีพี่ยี้จันอ่อนนะฮะมีพี่ชายพี่กีแซเบนะครับเสียเปียกนะครับพี่หนูริงพี่จิตตาพี่ทองอยู่พี่สมพรพี่ทิพาพรพี่อัญชลีนะครับมีพี่ธัญทิพย์นะพี่บุญเรือนพี่สิริพรคุณยายต้นพี่รุดีนะครับน้าเมนะครับนะมีคุณมัทุรสนะฮะมีพี่กุลดาก็มาแล้วทีนี้มาต่อเนื่องทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่นารีนะครับมีพี่เดชานะบอกฟังอยู่แถวประจวบไร่ใหม่นะครับนะพี่สายชนพี่พีพี่ขาวดอนพี่วันวิสาพี่สว่างบุญรอดนะครับนะพี่ขวัญเรือนก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้มากราบสวัสดีชาวคณะเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาจ้านะครับในช่วงเฮมี่โชว์ครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเทมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะฮะ รีบกดเข้ามาจองสายหน้าไมค์กันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-2481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ้าวหนึ่งสายนะครับเมื่อกี้เห็นแว บมาแล้วนะครับพี่เกดสายไหมนะครับไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับนะอ้าวนะครับก็วันนี้ผมก็รอสายอยู่นะครับแต่เห็นพี่เกดเมื่อกี้เพิ่งล่าสุดเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่งวางไปนะตอนนี้ก็ให้น้องเมย์ติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เกดก็ขอเพลงมาแล้วนะฮะอ่ะทักทายหลังไมค์นะครับทาง Facebook ไลฟ์ก่อนนะครับมีเสี่ยเปียกนะครับนะมีพี่แอลพักดองมาแล้วนะครับพี่ขวัญเรือนป้าตุนะครับมาแล้วนะพี่พรณภานะครับตะป๊อปมาแล้วนะฮะพี่นิสานาถนะครับชาวคณะของเรามีพี่จุ๊นขนส่งทั่วไทยนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่เกดนะครับ
2: จ้า
1: สายไหมฝนตกไหม
2: ตกค่ะ
1: โอ้ตกหนักไหมครับวันนี
2: ้ไม่ค่อยหนักค่ะปล่อย
1: ๆปล่อยๆนะครับนะแต่เราปกติเราไม่ได้ป่วยใช่ไหมครับ
2: จ้า
1: โอ้เป็นห่วงนะ
2: จ้า
1: วันนี้อยากฟังเพลง
2: แก้บนค
1: ่
2: ะ
1: แก้บนนะครับได้เลยครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยพักผ่อนต่อนะครับพี่เกดนะครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: โอ้โหโจ๊ะมากเลยนะครับนี่คือปากแข็งใจอ่อนนะจ๊ะน้องกุ้งสุทธิราชนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะฮะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอ้ามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับโอ้ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะสำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะครับโอ้ฝนตกนะครับแล้วก็บางทีถนนนี่ลื่นปื๊ดเลยนะครับบางทีเราไม่ได้ประมาทเลยนะครับขับรถมาดีๆนะฮะจะเลี้ยวโค้งนะฮะบางทีมีน้ำแข็งเอ้ยน้ำแข็งน้ำขังนะครับบางๆเนี่ยรถเราบางทีแบบปัดได้เลยนะครับเบาๆแล้วยิ่งถ้าขับมาเร็วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเดินทางบนท้องถนนเนี่ยบางทีเราก็เราไปกำหนดไปคาดการอะไรไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยความไม่ประมาทนะฮะต้องค่อยๆไปนะครับแล้วก็ไปด้วยความระมัดระวังนะฮะและยิ่งถ้าลูกพี่เนี่ยต้องเดินทางบ่อยๆผมแนะนำเลยฮะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินก้อนเลยนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50 75ปีนะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วนะครับก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364

ครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50 75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะลองโทรไปคุยเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับข้อไหนที่เราไม่เข้าใจยังคงสับสนอยู่ก็ลองถามลูกพี่เขาดูได้นะครับคุยก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับแค่ไปรู้ในเรื่องของกรมธรรม์เบื้องต้นก่อนนะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

วันนี้ก็ฟังหวานๆบ้างนะครับคนไม่มีหัวใจนะครับแคทรัตการนะฮะแล้วก็มีสาวปากน้ำโพนะครับสาลีคณิษฐานะครับมาพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศนิดนึงนะครับลูกพี่ตอนนี้ก็มาอัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุวิทยานะครับประกาศในช่วงเวลา 12:00 นนะครับนะภาคเหนือนะครับนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุดถึง 60% เลยนะครับแล้วก็ร้อนสุด 38 องศานะครับภาคอีสานนะครับลูกพี่วันนี้ร้อนสุดอยู่ที่ 37 องศานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฝนตกเนี่ยมี 20% นะครับไปที่ภาคกลางนะครับวันนี้ร้อนสุด 38 นะฮะแล้วก็มีโอกาสฝนตก 40% นะครับภาคตะวันออกครับลูกพี่วันนี้ร้อนสุดอยู่ที่38องศานะครับนะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักนะฮะ 40% นะครับนะแล้วก็มีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้ร้อนสุดก็ประมาณ37องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณ 40% นะครับอาจจะฉ่ำได้นะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันเนี่ยนะฮะวันนี้ร้อนสุด35นะครับแล้วก็มีโอกาสฝนตก 60% นะฮะส่วนฝั่งอ่าวไทยก็เหมือนกันนะวันนี้โอกาสฝนตก 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่พี่นันจากเพชรบูรณ์ขอผมมาจากหลวงไก่นะครับ

ก่อนหน้านี้นะครับนะงานจากหลวงไก่นะครับขอบคุณที่ยังรักกันนะครับลูกพี่ฮะตอนนี้มีเวลานะครับ5 นาทีกว่าๆนะฮะก็รีบเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทนะฮะที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะฮะคุยกันปุ๊บนะครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั๊บเลยนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากคุณอาจรัญมโนเพชรนะครับบ้านบนดอยจักร

0: เบาๆร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินลั่นมีโอกาสไปเจอทักษิณอยู่แล้วไม่แปลกเพราะเคารพนับถือกันมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าอย่างที่เคยบอกตนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยินดีที่นายทักษิณและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเต็มฟีดว่าเดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจากนี้ก็ปล่อยให้ได้มีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งหลังจากนี้มีกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวดีใจที่นายทักษิณพ้นโทษออกมาส่วนจะมีโอกาสที่จะไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายอนุทินตอบกลับทันทีว่ามีอยู่แล้วกรุงเทพมีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถือมีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบว่าชายปีนก่อเหตุสะสมอาวุธปืนมีบัตรประชาชนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรนั้นถือเป็นความละหลวมในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ปัจจุบันการออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติหรือการดำเนินการต่างๆมีความเข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรแต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลเป็นไปไม่ได้ส่วนจะต้องมีการสังคายนาระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายอนุทินมองว่าไม่จำเป็นเพราะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องให้คนที่ทำผิดกฎหมายหรือคนมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสาระบบเท่านั้นดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีชายชาวจีนนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าหรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวนอยู่ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอามาเพียงบางกรณีเนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากเอกนิติเผยรัฐบาลเร่งออกระเบียบคัดกรองเงินกู้400,000 ล้านเปิดทางหน่วยงานชงโครงการของงบนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ขณะนี้รอให้มีการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้5หลักการคือพุ่งเป้าทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาวลดภาระประชาชนปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตความโปร่งใสโดยกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานกรรมการจากประธานคณะกรรมการเข้าร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจารณากลั่นกรองเมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่10

0: ติพฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนจะเสนอครม.ทัน19พฤษภาคมนี้หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะเร่งดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สอง201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
8: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: ครับพี่หมีลูกหล่อ
3: ครับผมสวัสดีลุงนัวสุดเท่นะครับผมลุงนัวตอนนี้เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
4: ก็จะมีเรื่อยๆแล้วคร
3: ับครับแถวมีฝนตกไหม
4: ครึ้มๆนะครับครึ้มๆมีเรื่อยๆครึ้มๆอยู่คร
3: ับ โอ้ครึ้มๆอยู่นะครับแล้ววันนี้แบบลูกค้าแบบประมาณกี่เจ้าแล้วครับตอนนี้
4: ก็ได้หลายเจ้าอยู่ครับวันน
3: ี้อ๋อหลายเจ้าอยู่แล้วช่วงบ่ายนี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี
4: ้ได้นะ
3: ช่วงบ่ายเป็นยังไงบ้างลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับตลาดเงียบไหมเล่าให้ฟังหน่อย
4: แต่เรียกช่วงนี้ยังเงียบๆตลาดนะ
3: โอ้มันต้องเป็นแบบเลิกงานใช่ไหมไอ้ใช่ไหมประมาณห้าโมงเนาะ
4: ใช่
3: ครับ
4: ไม่เจอที่ห้าโมงก็เจอฝนแล้วนะ
3: โอ้ห้าโมงฝนมาพอดีอีกแต่ลุงหนวดสบายดีนะครับ
4: ครับสบายดีคร
3: ับ โอ้คิดถึงไม่ได้เจอกันนานนะครับ
4: แอบฟังอยู่นะ
3: โอ้
4: ฟังมาจากแอลอยู
3: ่โอ้ขอบคุณมากนะครับแม่เดี๋ยว
4: แอลบอกเดี๋ยวนี้เอฟซีบ่อยเหลือเกินนะครับ
3: อ๋อครับผมโอ้ดีใจนะครับแล้ววันนี้ลุงหนวดอยากฟังเพลง
4: ที่ประจำรถแหน่งครับ
3: รองเท้าหน้าห้อง
4: คร
3: ับ อ้าวได้เลยครับลุงหนวดงั้นเดี๋ยวลุงครับ
4: เอฟซีจอห์นทุกคนและเอฟซีลุงหนวดด้วยนะ
3: ได้เลยครับผม
4: ลุงมีสบายดีนะ
3: สบายดีครับสบายดีครับลุงหนวดเดี๋ยวรบกวนลุงหนวดพูดขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ประกันที่มีได้ไหม
3: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ได้เลยครับได้เลย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันทา

0: าย
1: กินเป็ดปีพันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช
0: ่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื
0: ้
1: อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: อ
0: ้าวเป๊ะเลยครับวันนี้ขอบคุณลุงหลวงมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับ
1: ช่วงเย็นก็อากาศน้องฝนก็จะมาเที่ยวเลยเนี่ย
0: ครับผมนะฮะก็ขอให้แบบอย่าเพิ่งมาช่วงเย็นนะไปค่ำๆเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวลูกค้ามาเน
1: าะดีกว่าขึ้นไปดีกว่าเนาะ
0: ครับผมเอาแบบดึกๆเลยฝนตกเนาะนอนอยู่เน
1: าะใช่ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะ
0: ได้เลยครับครับผมสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้นะครับนะอ้ายมีน้อยนะครับเจ้าก็เลยจากลานะครับคนพอกระเทินนะคะจากเมกอภิสิทธิ์นะมีกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะฮะคนบอกมีตังนะครับไทธนาพลฮะแล้วก็มีรองเท้าหน้าห้องนะสายันนิรันดร นะครับนะอ่ะ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะในช่วงชั่วโมงที่2นะครับพาเรทนะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและก็เชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวลูกพี่ฮะชั่วโมงที่2อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะครับนะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ครับเราต้องมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับโอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยนะครับมีการวางแผนไปละส่วนหนึ่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีบ้านมีรถนะครับนะหรือว่าเรื่องของการศึกษาของลูกๆเนี่ยนะครับทุกคนก็อาจจะมีแผนในหัวแล้วว่าเอ๊ะเราจะให้ลูกเราเรียนต่อระดับไหนยังไงอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับลูกพี่นะฮะเพราะว่าเราวางแผนไว้ก่อนนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับในช่วงระยะยาวเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยนะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่อยู่แล้วนะครับนะเราขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีคุณพ่อทำงานคนเดียวนะครับคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆ กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับไม่มีรายได้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 หรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับถ้าเราอายุยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนครับเป็นเงินเก็บของเรา

0: สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำบ้างครับวิธีทำเนี่ยนะฮะก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะอาจจะลองโทรเข้าไปปรึกษานะครับในเรื่องกรมธรรม์เบื้องต้นนะฮะหรือว่าเอ๊ะต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ยังไงก็ให้พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยคำนวณให้เลยนะครับเพราะตอนนี้พี่เขามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะฮะก็โทรได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364จ้า
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพราะนะครับเพราะแบบหวานๆช้ำๆเลยนะครับโรคซึมเศร้านะจากเนยพัสวรรณนะฮะหรือว่า Depression World นะฮะน้องเนยนะครับแล้วก็สังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองนะครับนิกเซเลอร์บี้นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนิกเซเลอร์บี้นะฮะใครที่เป็น FC น้องเนยนะก็เข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: แม่กรี๊ดแรงมากเลยนะครับ FC ตัวจริงนะครับนี่คือคนต้นทางนะครับเบิ้ลปทุมราชนะฟิชชิ่งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะฮะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่6นะครับนะอ้าวเสียเปียเขาเป็น FC เขาชอบเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้มีดอกกระเจียวบานนะฮะจากก้องห้วยไร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวลูกพี่ครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมแทมแทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือล็อบสเตอร์คาเวียร์ครับผมขอบคุณข้อมูลจาก Michelin Dish of Year นะครับผมนะช่วงนี้เราไปเมนูของอาหารมิชลินแล้วนะครับขอบคุณนะหลายๆท่านที่ตอบเข้ามานะครับโอ้โหตอบถูกเยอะเลยนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่ป๊อปนะมีพี่นิรมัยนะครับพี่อรุณแสงสอนพี่ละไอมีน้องนับดาวมีพี่หนูริงแล้วก็มีพี่จิราพรนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมาว่า Lobster Caviar นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับลูกพี่ตอนนี้เป็นโอกาสเดียวที่ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับยังไม่เคยเล่นใช่ไหมครับรีบด่วนเลยนะฮะที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องเมย์จดรหัสเข้าเกมนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริง
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

งานจากน้องเต็มนาวานะครับมีแฟนแล้วไหมนะครับผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับตอนนี้นะฮะมียายแสงบางนานะครับพี่นันเพชรบูรณ์นะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับแม่พรรังสิตนะครับช่างวิทย์หนองบัวลำภูนะครับตานานสุข

0: ไทยนะฮะคุณปลายฟ้าขอนแก่นนะครับมีป้าตุ๋ยนะครับตลาดไทยแล้วก็พี่ฝนคลองหลวงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับนะช่วงนี้คลึ้มๆนะทุกคนกำลังยุ่งอยู่นะฮะต้องใช้จังหวะเผลอครับลูกพี่ตอนนี้กดเข้ามาเลยรัวๆนะครับผม02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยนะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ครับเรื่องงานจากพี่ๆฟรุตตี้นะครับอยากบอกรักจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกยืนยันมทไม่มีสิงสีอื่นลั่นทำงานกลมเกลียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่กลับมีกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องร้องจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้อนถามว่าใครดูตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรไม่มีปัญหาหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าทุกจังหวัดทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดงวงเล็บธงชาติหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือคพค.มีมติว่านายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันสิทธิ์มีคำสั่งโยกย้ายนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอันสิทธิ์ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ทักษิณปิดบ้านงดรับแขกขออยู่กับครอบครัวแบบส่วนตัวความเคลื่อนไหวที่บ้านเลขที่472หรือบ้านจันทร์สงล่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันนี้นายทักษิณประสงค์จะอยู่กับครอบครัวในวันแรกที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมจึงไม่เปิดบ้านต้อนรับบุคคลอื่นในการเข้ามาเยี่ยมเนื่องจากจะขออยู่กับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบว่ามีรถของนักการเมืองและบุคคลภายนอกครอบครัวเข้าไปภายในบ้านจันทร์สงล่ามีเพียงรถภายในบ้านและรถของบรรดาลูกหลานของนายทักษิณที่เข้าออกเท่านั้นณัฐพงษ์นำทีมครม.เงาจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรจริงจังไม่สอดไส้เงินกู้เพื่อโครงการไม่เร่งด่วนในพรก.กู้ด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมครม.เงาแถลงผลการประชุมครั้งที่2ระบุว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องที่ไทยแสดงท่าทียกเลิก MOU 44เรื่องพรก.เงินกู้ที่พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่ครม.ยังไม่มีมติยืนยันนำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาต่อรัฐสภาทางที่ประชาชนลงความเห็นชอบผ่านประชามติไปแล้ว21ล้านเสียงตลอดจนเสียงสะท้อนปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลนายอนุทินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตปุ๋ยขาดแคลนและราคาพุ่งอันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตพลังงานโลกการประชุมครั้งนี้จึงเดินหน้าเปิดไปที่รับฟังตัวแทนเกษตรกรจากหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนราคาสูงและปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำการเบิกงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพไม่สะท้อนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลรัฐบาลไม่มีการพูดถึงปัญหาภาคเกษตรที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นจากการคิดแจกเงินเพื่อกอบกู้คะแนนนิยมที่ตกต่ำแต่ควรเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1

0: อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โดยหมีคณัตชัย

0: จ๊ะมากนะครับนะพี่จิ้งหรีดขาวนะครับนี่คือสายโจ๊ะนะฮะแล้วก็มีหัวใจมีงานเข้าจากน้องหลิวนะจ๊ะเอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็มีเวลาเล่นกันตอนนี้47นาทีนะครับปูเสื่อรอชาวคณะทุกท่านนะฮะแล้วก็1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับผม
2: ครับผม
0: ครับพี่ธีรดลนะครับผม
2: ครับ
0: เอาลูกพี่มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ชื่ออันครับ
0: ชื่อพี่อันนะครับผม
2: ครับผม
0: พี่อันโทรจากแถวไหนครับ
2: อยู่จากสุโขทัยครับ
0: โอ้สุโขทัยครับพี่อันตอนนี้สุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะแต่ฝนไม่ตกก็ครับครึ่งอย่างเดียว
0: ครับคือมีฝนบ้างแต่ช่วงนี้ยังไม่ตกใช่ไหมครับพี่อัน
2: ใช่ครับมันครึ่งอย่างเดียวคร
0: ับ อ๋อมันครึ่งอย่างเดียวเนาะวันนี้ก็ลุ้นกันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับพี่อันครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่อันครับ
2: ใช้เคสเขย่าปุ๊บเลยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: เป๊ะมากเลยครับพี่อันอธิบายกติกาสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีลูกบอลมาแล้วก็ให้พี่อันเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพี่อันเข้าใจนะ
1: คร
0: ับ โอเคพี่อันพร้อมนะครับ
1: ครับผม
0: มาเลยครับลุยฮะมาเขย่ากันเบาๆสวยๆเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวครับลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
1: สีเขียวก็ได้ครับ
0: สีเขียวนะครับเทมทะลัมเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยไม่ใช่ครับผมโอ้โหนะครับขออนุญาตเฉลยครับผมมาดูสีแดงหน่อยนะครับสีแดงโอ้อยู่ที่สีแดงพี่อันเขย่านี่ผมเขย่าไทยเชฟนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่อันเดี๋ยวคราวหน้าโทรมาเดี๋ยวเรามีโปรพิเศษให้นะครับตอบได้2ครั้งนะพี่อันนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับพี่อัน
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับนะฮะก็ง่ายๆแบบนี้นะครับกดเข้ามาเล่นเกมแบบรัวๆนะครับนะโทรจนกว่าจะชนะนะครับผมนะแล้วก็พิเศษครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับก็แนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับวันนี้นะครับคิดถึงที่สุดรู้ไหมนะครับคิดถึงใจจะขาดนะฮะจากพี่ชโยธนาวัฒน์ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับโกไข่กับนายสนนะครับเพลงนี้ก็ติดค้างชาวคณะไว้นะครับเราก็จัดให้
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการออมกันบ้างนะครับการที่เรามีเงินเก็บนะมีเงินสำรองเนี่ยโอ้โหถือว่าสำคัญมากเลยนะครับในยุคนี้นะครับถ้าเราไม่มีเงินเก็บนะตอนที่เราเท่าไปนะครับนะแล้วก็มานั่งลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงจะซื้อข้าวกินยังไงใครจะดูแลแบบโอ้โหผมว่ามันคงเครียดน่าดูเลยนะไม่มีเงินแบบยังไม่เท่าไหร่นะแต่ความเครียดในทุกเวลาที่มันกังวลแบบมันไม่ใช่เครียดมันเป็นความกังวลไอ้ตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะเพราะเราแบบต้องกังวลตลอดเวลามันเหนื่อยมากเลยนะครับความกังวลความระแวงว่าเอ๊ะชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงนะครับดีที่สุดเลยที่จะทำให้ความกังวลความเครียดหายไปคือมีเงินเก็บเป็นของตัวเองครับลูกพี่อันนี้สำคัญมากเลยนะฮะหรือว่าใครจะแย้งผมก็ได้ว่าโอ้ยฉันเท่าแล้วฉันมีลูกหลานดูแลมีเงินกงสีมีลูกๆให้รายเดือนดีแล้วครับแม่เก็บเอาไว้นะครับนะแล้วแม่ก็เอาไปเก็บเพิ่มนะฮะเวลาที่ลูกบางทีลูกช็อตเนี่ยแม่ก็ยังไปต่อได้ยังมีเงินเก็บของเราสำรองคงเหลืออยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับแม่ผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1ล้าน 2 แสนบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 6 แสนแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3 แสน 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสวยๆนะครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำครับลูกพี่บอกเลยฮะว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 6แสนแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3แสน 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สวยๆสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะอาจจะลองไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะกรมธรรม์ข้อไหนไม่เข้าใจสงสัยหรือว่ายังงงๆอยู่นะฮะก็ถามให้หมดทุกข้อเลยนะเพราะพี่ๆเขาเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลปูเสือรออยู่แล้วนะครับแค่เรากดเข้าไปนะครับนะได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364จ้า

0: งานจากลุงแดงประเทศไทยนะครับนี่คือเปี๊ยกนะครับผมแล้วก็มีนิรดาจากไทยๆนะครับรวมถึงพบจากน้องแตงโมด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: แม่รีบอีกแล้วนี่เฮียเนี่ยเออนะครับผมกิจกรรมของเรานะครับมหานคร Family นะฮะก็เดี๋ยวจะไปร่วมทำบุญนะฮะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับนะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะตอนนี้ก็ทางแฟนเพจก็มีการขึ้นข้อมูลไว้แล้วนะใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะมีหลากหลายมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำอะคริลิกนะฮะทาภายในนะครับมีสีน้ำสำหรับทาภายนอกนะครับนะหรือว่าเรื่องของการทำรั้วโรงเรียนนะครับเพิ่มเติมนะมีชั้นวางหนังสือนะฮะหรือว่าเป็นสนับสนุนทุนอาหารกลางวันนะฮะแล้วก็มีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะครับนะก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนอยากได้นะครับแล้วก็ใครทำบุญนี่ก็คือส่งตรงถึงน้องเลยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับก็มาร่วมทำบุญกันได้นะฮะใครที่สนใจก็กดไปเลยที่เบอร์นี้นะครับ0814242743

0: นะครับไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0814242743นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจนะแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกนะฮะเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะครับคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรมจ้า

0: ยหมีคณัชชัย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT แค่แอปเดียวเชื่อมข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้งานจากแอลกอฮอล์ไอ้ทุยเอารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กต่อส่งผู้การกองปราบเข้าร่วมคดีหมิงเฉินซันตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ยังไม่ฟันธงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ภายหลังการขยายผลเข้าตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรี

0: อาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมคณะทำงานซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค2ตำรวจนครบาลชุดทำงานด้านความมั่นคงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการแบ่งหน้าที่กันซึ่งกองบังคับการจะดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเส้นทางการเงินจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งเพื่อประเมินว่าในหมิงเฉินซันมีประสบประสงค์อย่างไรต่อประเทศไทยจะทำอย่างไรต่อประเทศไทยเบื้องต้นไม่มีการโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2ดำเนินการได้และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปบัญชาการด้วยตนเองยืนยันว่าคดีนี้มีการหารือฝ่ายความมั่นคงและทหารซึ่งต้องประชุมร่วมกันพอสมควรไม่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปง่ายๆและจะไม่ดำเนินคดีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปยังไม่ฟันธงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่ได้ข้อมูลมาบ้างเช่นกันกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาชุดนักเรียนพบส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมย้ำตึงราคาปิดป้ายชัดกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครติดตามแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญโดยพบว่าร้านขายความร่วมมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่หากเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านยังคงจำหน่ายราคาเดิมอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อของโรงเรียนฟรีอีกด้วยจากการติดตามข้อมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งห้างสรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมราคายังอยู่ในระดับที่ปกคล้อผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วม49รายครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ค่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอิหร่านยอมปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพนาเกสโมฮัมมาดีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2023ชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้ระงับการรับโทษจำคุกชั่วคราวแลกกับการวางเงินประกันจำนวนมหาศาลโดยขณะนี้เธอถูกส่งตัวจากเมืองซานจานไปยังโรงพยาบาลพาร์ทในกรุงเตหะรานด้วยรถพยาบาลภายใต้การควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทีมแพทย์ที่เธอเลือกเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้เธอมีอาการป่วยเรื้อรังหลายอย่างโดยเฉพาะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทรุดหนักลงจากการถูกคุมขังเป็นเวลานานและการประท้วงอดอาหารจนน้ำหนักตัวลดลงถึง20กิโลกรัมและแทบจะพูดไม่ได้ขณะที่ครอบครัวของเธอระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบเนื้องอกที่กระดูกสันหลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ต้อนรับด้วย3งานเพลงจาก3สาว3ศิลปินนะฮะ 16:18 นกับช่วงเย็นๆวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับเปิดมาด้วยแม็กปอลชนิชาครับรักเกอร์เพราะก้อนอิฐต่อด้วยรอนานๆทรมานใจพี่กระแตและปิดท้ายด้วยสาวเมืองการงั้นจากดวงตาคงทองสี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยก็สวัสดีทักทายคุณฟังทุกเสียงทุกสายทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับต้นสัปดาห์นี่จดได้จดเลยเบอร์โทรศัพท์ของทางหลังใหม่นะครับ02-248-1366 02-248-1366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เชฟพงษ์จะหนีเช่นเดิมเลยนี่บอกว่าสวัสดีน้องโอต้นสัปดาห์ขอรองเกือบหน่อยเกือบหน้าห้องนะเพิ่งเดินทางกลับจากพิจิตรมอบให้ลุงหนวดมินบุรีด้วยนะครับเพลงนี้ประจำเลยนี่ขาประจำรวมถึงพี่กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคนฟังทุกเสียงทุกสายคุณกุลจากสมุทรปราการวันนี้แวะมาฝากเพลงแก้บนการต่องทุ่งเงินนะครับรวมไปถึงพี่บุ๋มนครพนมวันนี้บอกว่าไหนๆฟังแบบว่าสามสาวและขอย้อนวันๆด้วยเพลงดาวเรืองดาวโรยแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หน่อยมอบให้แฟนคลับ FM 95หน้าไมหลังไมและทุกแพลตฟอร์มที่รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันอยู่ในขณะนี้ส่วนทางจังหวัดระยองน้องต้องของผมขอเพลงไม่มีฉันในใจเธอพี่ออฟดอกฟ้าเนาะพี่อรุณ

แสงซ้อนพี่วิภาแวะมาเพิ่มเติมกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตเพลงนี้ก็ยังคงฮิตที่1ด้วยใช่ไหมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งท่านมาฝากเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่นกสุพรรณพี่ยาป้ายาสมุทรปราการนะครับแม่กอบกุลและพร้าวร้อยหนึ่งด้วยยายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์ฝากเพลงฝากจันไปห่มใจให้ณเดชด้วยนะคะอยากห่มใจกอดพี่ณเดชน์นานๆพระชมนครนายกครับสวัสดีด้วยมีพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่หานจากคูบอนพี่บ้วยจากตราดด้วยบอกว่าขอเพลงแก้บนอีกหนึ่งคนแล้วกันน้องโอ๊ตและน้องหลังไมค์พอดีพี่คิดถึงการตองเลือกเกินดังนั้นแล้วจัดไปเลยนะครับส่วนทางไลฟ์สดสวัสดีด้วยนะครับผมคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้แต่ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ยังคงโทรมาได้ต่อเนื่องเลยครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หาน
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะโทรจากแถวไหนครับพี่
2: จากกูบอลครับผมกูบอล27ครับ
1: โอ้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงพี่ไม้พี่ดมพรยังรักกันอยู่หรือเปล่าครับผม
1: โอ้โหแหมเสียงหล่อขนาดนี้ต้องร้องเพลงเพราะแน่เลยพี่หานใช่ไหม
2: แน่นอนครับแน่นอน ผมเคยไปร่วมสัมภาษณ์ที่รายการเมื่อ10กว่าปีก่อนครับผมเป็นชาวกัมพูชาที่รักประเทศไทยมากรักไปดูทุ่งมากแล้วก็เคยประกวดร้องเพลงกับชาวไทยได้ถ้วยรางวัลมาบ้างหลายครับผม
1: โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยแหมครับพี
2: ่สมัยปี2007ผมเคยไปสัมภาษณ์กับพี่ดีเจกบตัวชัยแล้วก็พี่ธนพัฒน์พัฒนพงศ์ครับผมสมัยนั้นเพลงพี่เบิร์ดธงชัยกำลังดังครับผม
1: โอ้โหแม่
2: สมัยนั้นผมร้องเป็นภาษากัมพูชาครับ
1: อ๋อเหรอแล้ววันนี้ถ้าผมจะรบกวนพี่หานร้องแบบว่าโชว์สดๆสักนิดนึงได้ไหมพี
2: ่เอาได้สิได้สิโอ้โหเป็นเกียรติจริงๆเลย
1: สักนิดนึงพี่หาน
2: เอาเพลงอะไรพี่ไม้เป็นลมพรเนาะ
1: ได้
2: ชอบลองดู
1: ได้เลยพี่
2: เสียงโหแบบดาวโหมใจฟ้าไม่รู้ว่าเทวดาจะเห็นได้ด้วยหรือไม่ผู้ชายปอนปอนนอนห้องเช่ารักเช่าด้วยใจแทบไม่เห็นความเป็นไปได้แต่ใจก็ดันทุรังครับผม
1: เพราะนะพี่แล้วเลือกเพลงมาแบบโดนใจผมเลยอ่ะโอ้ช
2: อบนี่แล้วเพลงที่ผมเลือกยังรักกันอยู่หรือเปล่าครับผมอยากให้มอบให้พี่น้องชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะวันนี้ถือว่าหลายท่านก็ยังคิดถึงใครบางคนนะฮะที่ท่านออกมาแล้วก็เลยฝากเพลงนี้ว่ายังรักท่านอยู่หรือเปล่าประมาณน
1: ี้นี่เนาะเป็นการทวนความรู้สึกสักนิดนึงอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หานด้วยนะแม่โอกาสหน้าโทรมาอีกนะพี่นะผมชอบ
2: ได้ครับยินดีครับขอบคุณมากคร
1: ับ ครับผมมีความสุขมากๆพี
2: ่สวัสดีครับ
1: โอ้เสียงเพาะจังเลยนะคุณผู้ฟังของเราแล้วก็เขาก็เคยเป็นศิลปินด้วยนะกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับ 16:32 นาทีโอ้ยวันนี้อิ่มใจจังเลยต้นสัปดาห์ได้ฟังคุณผู้ฟังร้องเพลงให้ฟังนี่นะขอพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จไอเลิฟยำยำ
1: นี่คุณผู้ฟังหลายท่านคอมเมนต์มาเลยนะร้องสดสุดยอดค่ะหน้าไมค์แล้วทักทายไปถึงน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลกวีทิงเจอร์ด้วยนะจ๊ะบอกว่านักร้องประกวดได้เลยค่ะนี่สมัยก่อนเขาผ่านการประกวดมาเรียบร้อยนะน้องลูกตาลนี่สุดยอดจริงๆชอบอ่ะแต่เรามาฟังเพลงที่พี่หานแนะนำกันเข้ามายังรักกันอยู่หรือเปล่าไหมพี่รมพรครับ

0: ม่เพราะเหลือเกินจริงๆนี่ขนาดเวอร์ชันแบบว่าสดๆนะแต่ที่พี่หญิงทิติการนี่เขาร้องสดเมื่อไหร่ก็เพราะมันนั้นจริงๆไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับจากหญิงทิติการในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 16:49 นะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ช่วงนี้ครับคุณฟังก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงแรกกันนะครับก็ฝากสำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกก็ดีหรือว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เมื่อถึงช่วงบั้นปลายของคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุนะหากเราไม่ทันได้ตระเตรียมวางแผนไว้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเราดำเนินชีวิตใช้ชีวิตกันแบบว่าไม่ได้วางแผนอนาคตลูกหลานเขาอาจจะมีความลำบากนะหลายท่านก็เป็นกังวลใจกันอยู่ซึ่งตัวนี้ก็เหมาะมากๆนะฮะหากท่านอยากจะมองหาแผนประกันที่ทำให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ยนะครับไร้ความกังวลแล้วก็ที่สำคัญอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องรักครอบครัวรักลูกรักหลานใช่ไหมตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยที่จ่ายเนี่ยคงที่ตลอดสัญญาครับคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับก็ทำให้คุณทราบและว่าแต่ละงวดที่จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ยมันเท่าไหร่ก็จะได้แบ่งเก็บเตรียมไว้จ่ายค่าประกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้คุณเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นในการที่จะวางแผนชีวิตของตัวคุณเองนะครับการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยนะครับก็บวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดครับ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะครับเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีแผนประกันชีวิตตัวนี้คุณสามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับแถมสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 เพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็กำลังวางแผนนะฮะอยากจะมองหาสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการวางแผนเก็บออมเป็นมรดกเงินก้อนในอนาคตนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสมัครเองหรือว่าให้ลูกให้หลานสมัครให้ก็ได้เช่นกันสอบถามโทรไปได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 นะครับเพียงคุณอายุ50ถึง75ปีในช่วงวัยนี้เข้าเกณฑ์นะครับสมัครได้เลยเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอย่างน้อยๆคุณผู้ฟังโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันก่อนก็ได้ว่ารายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆแบบเจาะลึกรายละเอียดเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเนาะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลคุณอยากถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามเขาได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 02-201-4364 นะครับโทรไปได้ตอนนี้เลยคุณผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก่อนที่จะเปิดเพลงทิ้งท้ายกันสวัสดีไปถึงคุณนุ่นกฤษพรบอกว่าขอเพลงความมีความต้องการทางแพทย์สูงหน่อยและเพลงรักน้องหัวปากหัวปามคุณจูจูขอเพลงรำคาญกับบอกกันเด้อมีพี่โจมิเตอร์นะครับมาฝากเพลงของเอกพลมนตรการขออวยพรข้างรั้วอ่ะอีกหนึ่งคนพี่ปอครับขอเพลงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดนะฮะก็ขอบคุณด้วยส่วนทางน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตานี่ส่งบทกลอนมาแล้วบอกว่าฟังไปเมื่อก่อนเข้าโฆษณาแต่งกลอนให้เลยเพราะรักแท้แน่วแน่ไม่แปรจิตเนรมิตรักไว้ในปลายฝันแม้ไม่ได้เคียงคู่ขออภัยนะครับแม้ไม่ได้เคียงอยู่คู่ชีวันขอรักนั้นโอบรัดพี่มีสุขเอ่ยทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันจากอาปูพงศ์สิทธิ์คำพีครับเลือกรักเธอกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าหักกว่า70ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 คนพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านมีและบ้านหนองเกวียนหักตำบลผู้คาเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มมากถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,000 รายได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมแรงยังพัดพาหลังคาผนังบ้านเรือนประชาชนในตำบลหนองเต่าตำบลหนองสายขาวตำบลดอนดึงตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายอีก121หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน319รายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

0: ไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงนำรถเคลื่อนกันบัตรไฟฟ้าเคลื่อนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้นอกจากนี้โดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมหอบกลอยข้ามบ้านเรือนของประชาชนไปตกหลังหมู่บ้านห่างจากจุดที่ตั้งประมาณ300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังพระอธิการรักขิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดเผาดุงธรรมเปิดเผยว่าพายุพัดไปอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้วัดได้รับความเสียหายหลายจุดทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันและศาลาธรรมสังเวชจับกุมเครือขายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการก่อนรวบ2ผู้ต้องหาขนยายึดยาไอซ์300กิโลกรัมริมถนนมิตรภาพในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดสบชนสามารถจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานลักลอบจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมพร้อมรถจนอีก2คันในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคอีสานโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนนำส่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากต้นทางในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาเก็บไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กทมและปริมณฑลได้ค่าจ้างขนเพียง 250,000 บาทนักวิชาการณปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเกษตรกรอีสานควรวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้านายชยันภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดทั้งในสระน้ำบ่อเก็บน้ำและพื้นที่รองรับน้ำภายในแปลงเกษตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในฤดูการเพาะปลูกพร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะแห้งแล้งขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอยู่กับโอ๊ตคณิตและ1สายหน้าไม้สวัสดีครับพี่หนุ่ม
3: ครับสวัสดีครับ
2: นี่วันนี้ขอบคุณที่โทรมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฝากเพลงอะไรดีพาเรทชุดนี
3: ้โนราพัทิน
2: โนราพัทินเนตรเชนกับพี่กล้วยสแตมป์นะพี่นะ
3: ใช่คร
2: ับ โอ้โหเลือกเพลงใหม่ที่โดนใจเหลือเกินมอบให้ใครเชิญเลย
3: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พิศวัตเคยได้ยินก็ขึ้นอยู่แล้วก็ให้แฟนเพลงคืนนี้ทุกคนเลย
2: อืมโอ้ขอบพระคุณจริงๆพี่นะแล้วสุพรรณวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวไหมเนี่ย
3: ไม่ร้อนเท่าไหร่พ่นข้ามไปข้ามมาเนี่ยแต่ยังไม่ตกเลย
2: แหมกรุงเทพก็ลุ้นๆอยู่มีเมฆแบบมาเยอะเหมือนกันวันนี้นะมาก่อนวางสายพี่หนุ่มขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมสักนิดนึงครับ
3: ครับนำเลยคร
2: ับ โอเคขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เรียบร้อยครับพี่หนุ่มวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่นะ
3: ครับขอให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องร่างใหม่ทุกคนเลยครับ
2: โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: นี่นะครับ1สายหน้าใหม่กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค 17:10 นนะครับพาเรทชุดนี้จะพาคุณฟังไปสัมผัสวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรำมโนราสักนิดหนึ่งนะฮะศิลปะวัฒนธรรมทางภาคใต้มาเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยจะนี่ได้หมดถ้าสดชื่นครับครูหมอโนรา

0: โนราครับผมแม่พาเรทชุดนี้ฟังเพลินๆเลยนะครับ4เพลงต่อเนื่องวันนี้ก็หัวขบวนเปิดมาด้วยครูหมอโนรางานจากน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโนราหลงกรุงครับพี่เมคาอาสยามโนราพรทินงานจากเนราเชนฟีเจอริ่งไว้กับพี่กล้วยสแตมและปิดท้ายด้วยโนราโนรางานจากพี่บิวกัลยาณี
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขออภัยด้วยนะครับแต่ทาง SMS 4689400ครับเพิ่มเติมเพลงน้องอุ๋งอิ๋งเข้ามาเราพาไปฝั่งทางอีสานกันบ้าง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์ผมทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองมาช่วงของจอคิวิตเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นงานใหม่จากเก่งทัชยะครับชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วคำร้องทำนองโดยคุณอนุชิตทะนันชัยครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอนุชิตทะนันชัยเช่นกันไปฟังกันเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งั้นจากรายการการบัณฑิตครับกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ด้วยนะครับยังคงที่ครับคุณผู้ฟังกลางดาวในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับ

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครับคุณฟังสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตก็บน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครเนาะสุดท้ายที่กรุงเทพครับงานจากพิสุสุนารีราชสีมาและก่อนนั้นงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ดาวเรืองดาวโรยนะครับหลายท่านก็กำลังแบบว่ารอที่จะไปร่วมงานนะฮะวันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่งของเราแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งก็ใกล้จะมาถึงช่วงที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตอภิมหาคอนเสิร์ตก็ว่าได้นะครับซึ่งทางวัดทับกระดานวันนี้ทางพี่เพชรก็ประกาศแจ้งและจะ9วัน9คืนเช่นเดิมเลยนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึง19มิถุนายนส่วนเดือนนี้นะฮะก็17พฤษภาคมเนี่ยก็พี่เพชรจึงประกาศไปว่าจะเริ่มเปลี่ยนชุดหุ่นแม่พึ่งที่วัดภาษีเอกมัยนะฮะก็บ่าย3ใครที่อยากจะไปร่วมงานของทางพี่เพชรก็เรียนเชิญเลยนะแต่ชั่วโมงนี้เราทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่า
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับช่วงนี้ทิ้งท้ายกับเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์รักล้นใจเงินจากคุณปั่นไพบุญเกียรติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 18:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการ

0: มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ยังไงให้ได้ติดตามข่าวคุณทักษิณมั้ยหลังจากเราจัดรายการเสร็จก็สื่อเขาก็ตามก็อยู่3จุดนะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำเมื่อทางเรือนจำของเปรมก็ปล่อยตัวคุณทักษิณจากที่ได้พักโทษนะฮ
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นนี่คุณทักษิณก็เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติไปรายงานตัวกำไร EM นี่ติดจากเรือนจำแล้วนะ
2: ติดตั้งแต่เมื่อวาน
1: ติดตั้งแต่เช้าแล้วติดตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีเจ้าที่มาติดให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าบ้านก็จะทักทายผู้สื่อข่าวก็พูดอยู่ไม่กี่คำนะ
2: จำอะไรไม่ได้
1: ก็จำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาที่หน้าประตูบ้านไขกระจกมาก็ทักทายก็สื่อพยายามถามนู่นถามนี่ก็บอกผมจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณทักษิณตอบสั้นๆว่า relief
2: ปลดปล่อยไปแล้ว
1: โล่งปลอดสบายแล้วก็ทำมือยกมือสองข้างขึ้นเสมอศีรษะสบายใจในทำนองนี้เป็นความหมายว่าก็สบายใจไม่มีอะไรต้องทุกข์ร้อนครับ
2: ดูจากสีหน้าดูจากลีลาดูจากอวัจนภาษาพี่ไพศาลคิดว่าคุณทักษิณเป็นยังไงคะเหมือนเดิมไหม
1: คะตอนที่พักโทษออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเลยนะที่มีภาพนะก็คล้ายๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดอะไรยิ้มๆ
2: แต่ว่า
1: หน้าตาก็ยิ้มรับแขกอยู่ละครับ
2: แต่ว่าก็จะมีนั่งถ่ายรูปเอาแขนมาห้อย
1: มีพร็อพเลยช่วงไม่มีเที่ยวนี้ไม่มีเที่ยวนี้สุขภาพก็โอเคแต่พรุ่งนี้เห็นว่าจะไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะ
2: ก็เป็นโรงพยาบาลของคุณทักษิณเขาเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวเป็นธุรกิจของครอบครัวจริงๆตอนที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็บอกว่าอะไรเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็คล้องแขนไว้เนี่ยในตอนนั้นก็มีคนตีความภาพนั้นไปต่างๆนานาแต่ว่าโดยส่วนตัวเราส่วนตัวดิฉันก็แล้วกันจำได้ว่าตอนที่จัดรายการไปเนี่ยพูดว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ยังไงก็เป็นภาพที่เขาต้องเซฟพวกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บ้างเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงพยาบาลมาปีหนึ่งโดยที่ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำเลยเนี่ยคนที่จะต้องรับบทหนักก็คือหมอเซฟเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มันต้องป่วยบ้างจะแบบเดินตัวปลิวปล่อยแขนอะไรมันต้องเลือกเป็นสักโรคเลยอ่ะที่คิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนคุณทักษิณกลับเข้าไปเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยยังมีหมอที่ไปให้การและไปร้องให้ในศาลครั้งหนึ่งที่บอกก็ไม่เคยคิดด้วย

0: วิตของหมอเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเซ็นก็เซ็นเขาส่งเลือกมาก็ทำไปทุกอย่างไม่เคยคิดว่าต้องมาให้การหมอที่ถึงขนาดร้องไห้เลยว่าชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแต่จากนี้ไปเนี่ยมันยังมีเรื่องของพวกข้าราชการอยู่นะคะที่มันยังไม่เสด็จน้ำ
1: แล้วแต่หน่วยงาน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่หน่วยงาน
0: ย
1: ัง
0: ไม่เสด็จน้ำ
1: บางหน่วยงานก็อย่างกรมตำรวจนี่เข้าใจว่าหมออดีตหมอใหญ่ซึ่งเป็นหมอใหญ่ตอนที่คุณทักษิณเป็นคนไข้เป็นนักโทษแล้วเป็นคนไข้อยู่ก็ได้รับการโปรโมทนะมีรายงานข่าวซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าผบ.ตร.เขาก็พูดอะไรแบบเลี่ยงๆหลบๆไปได้รับการโปรโมทเข้าใจว่าจะขึ้นเป็นพลตำรวจเองแล้วส่วนว่าทางแพทยสภาเขาก็มีเวลาใช่ไหมเขาสั่งระงับใบประกอบโรคศิลป์ก็ไม่ได้ว่าตลอดชีวิตก็เป็นการลงโทษมีผมก็เข้าใจว่าเลยเวลาไปละส่วนถ้าได้รับการโปรโมตจากทางสำนักงานตำรวจชาติก็แสดงว่าทางวินัยไม่น่าจะมีอะไร
0: ก็คือพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้รับการเลื่อนยศเป็นที่ปรึกษาพิเศษยศพลตำรวจเอกค่ะ
1: อันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นนั้นอันนั้นยัง
0: ข
1: ึ้
0: นผู้ช่วยขึ้นผู้ช่วย
1: คนนั้นขึ้นผู้ช่วย
0: ขึ้นผู้ช่วย
1: แต่
0: ว่าแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะคะถูกเด้งเข้ากรุพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกสั่งเด้งเข้ากรุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเวลา6เดือนอันนี้คือเมื่อตุลาคม68ค่ะแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือถูกพักใบประกอบโรคศิลป์แต่มีกำหนดเวลาโททวีศิลป์เนี่ยเป็นเวลา6เดือนซึ่งเกี่ยวโยนะคะกับเรื่องของคุณทักษิณโดยตรงเลยค่ะ
1: น่าจะพ้นไปแล้วเข้าใจว่าพ้นไปแล้ว
0: แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาสู้ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นมลทินคือจริงๆไม่ต้องเป็นหมอสัก 5-6 เดือนก็ไม่ได้สะเทือนเรื่องของเศรษฐฐานะหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีก็สู
1: ้
0: แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะก็ถูกพักใบอนุญาตคือเป็นหมอโดนพักใบอนุญาตเป็นเรื่องใหญ่มากพักกี่วันก็เหอะมันเป็นมลทินที่มันติดตัวไปตลอดนะคะเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ทั้งแพทย์ทั้งผู้ที่ดูเรื่องของ อะไรนะโรงพยาบาลราชทัณฑ์อะไรนะอันนี้เราไม่ทราบว่าตกลงเป็นยังไงนะเพราะมันก็ผ่านพ้นมาคุณทักษิณก็หลังจากศาลตัดสินเข้าไปเรือนจำก็อีก8เดือนนะก็จะมีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าอะไรก็ไม่ทราบเราก็หลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะเป้าก็อยู่ที่คุณทักษิณรู้ว่าคุณทักษิณศาลสั่งว่าต้องกลับไปติดคุกใหม่เพราะเดิมศาลเห็นว่ายังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้รับโทษนะก็คนก็ใส่ใจแค่นี้ส่วนองค์ประกอบที่ทำให้คุณทักษิณไม่ติดจริงจะมีความผิดของข้าราชการราชทัณฑ์อย่างไรบ้างตำรวจตำรวจอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ติดตามไปละส่วนคุณทักษิณผมคิดว่าก็คงจะต้องเก็บตัวจนกว่าจะนั่นล่ะจนกว่าจะต้องพ้นโทษจริงๆเดือนสิงหาเนี่ย21 22สิงหาใช่ไหม
0: แค่ใหญ่ที่ก็โดน3เดือนนะพี่ไพศาลที่ได้ขึ้นเป็นพลเอกเนี่ยพลตำรวจโทโสพลรัตน์ที่ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
1: อันนี้ถูกสั่งพักใบอนุญาต3เดือน
0: 3เดือนนี่ก็โดน
1: ไปประกอบโรคศิลป์3เดือนก็พ้นไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ6เดือนกับ3เดือนก็เป็นจะเรียกว่าเป็นมลทินก็ได้อ่ะค่ะสำหรับคนเป็นหม
1: อท่านก็เป็นพลเอกพลตำรวจเอกเงินเดือนพลตำรวจเอกโอเคส่วนหมอก็ไม่รู้ท่านจะไปเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนหรือที่ไหนไซไลน์อะไรท่านหรือเปล่าก็ไม่ทราบกัน
0: ค่ะ
1: ก็ต่างคนต่างมีวิถีไปผมคิดว่าสังคมไทยมันจดจำกันเฉพาะตอนที่มันเป็นประเด็นร้อนคุณอานมองกันไหมพอมันเป็นประเด็นร้อนคนก็จดจำพอมันผ่านไปแล้วเรื่องมันเย็นไปแล้วมันก็ไม่ได้จดจำอันนี้ท่านแพทย์อดีตแพทย์ใหญ่เนี่ยที่กลายเป็นข่าวเพราะว่าท่านได้โปรโมทยิ่งถ้าไม่ได้โปรโมทก็อยู่เงียบๆไปนะยิ่งไม่มีใครสนใจนี่เพราะว่าท่านได้โปรโมท
0: ก็ได้โปรโมทรุ่นเนี่ยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นี่แหละอธิบดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะอธิบดีรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งมาต้นปีที่ผ่านมาที่เองที่ได้ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกค่ะก็คุณทักษิณก็ออกมาคนที่ก็จับจ้องอยู่ว่าคุณทักษิณจะเป็นยังไงต่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในวังวนช่วยคุณทักษิณไม่ต้องเข้าไปในเรือนจำจนสุดท้ายต้องกลับไปเรือนจำก็รับกรรมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วรับกรรมกันไปสำนักงานตำรวจชาติพวกหมอตำรวจที่ดูแลคุณทักษิณมาตลอด8เดือนก็ถูกพักใบอนุญาตไปแล้วนะคะแปะไปแล้วบางคนคือเขาต้องขึ้นได้เร็วกว่านั้นค่ะพี่ไพศาลจริงๆแล้วต้องได้เร็วกว่านั้นช้าไปช่วงหนึ่งอยู่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูต่อไปก็คุณทักษิณพักการลงโทษอย่างนี้มันก็แสดงว่าใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องพ้นโทษไปประมาณสัก3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะตอนนี้หลังจากนั้นจะมีการเดินแต้มคูทางการเมืองจะมีบทบาทแบ่งไรเงี้ยก็คงต้องจับตาดูแต่ก็ฟันธงอีกครั้งยังไงคุณทักษิณก็ไม่วางมือหรอกไอ้ประเภทที่อยู่เงียบๆแล้วก็ไปเลี้ยงหลานอยู่อะไรเงี้ยนะไม่เป็นไปไม่ได้จะออกมาในจะออกมาในลีลาแบบไหนนั่น
0: แหละน่าจะทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินดีมากอ่ะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วตอนที่อยู่บ้านคุณอนุทินก็ไปหาตั้งหลายครั้งถูกไหมฮะแล้วคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดสมัยคุณอุ้งอิ้งคุณเศรษฐาคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลโดยตลอดแล้วเขาก็ไม่ลืมกันพอวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐบาลคุณฝั่งคุณทักษิณก็มาร่วมรัฐบาลก็เหมือนกับไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะค่ะเขาก็ดีต่อกันมาตลอดคุณอนุทินก็นับถือทั้งต่อหน้ารับหลังก็ปฎิคุณทักษิณดีเจ้านายเก่าเคารพนับถือกันเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมไปเยียนวันนี้ก็คิดว่าโดยความเป็นนักการเมืองของเขาอะค่ะเขาอย่างนั้นเขาเป็นคนที่เสมือนญาติดูแล้วอะค่ะความใกล้ชิดมันยิ่งกว่าญาติถูกไหมคะเตี้ยเข้าใจว่าเขาใกล้ชิดกันมากค่ะน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละ
1: สำคัญว่าใกล้ชิดกันมากน่าจะช่วยไม่ต้องติดกำไรเยี่ยมนะโดนติดกำไรเยี่ยมนี่ผมว่าคุณทักษิณก็มีเครื่องอยู่นะ
0: โอ้จริงด้วยลืมคิดเลยมันช่วยได้เหรอคะ
1: พักตลอดพัก
0: นายกช่วยได้ด้วยเหรอคะพี่ไพศาล
1: ไม่ทราบไปบอกว่าช่วยได้ดูต้องจะโกรธเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกทั้งบ้านที่ดินคอนโดดีๆที่เจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาชาติได้เลยถึง30ธันวาคม2569โทร026007000หรือคลิก bam.co.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดเย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุด8:17 นะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
0: คุณต่อครับพูดอย่างเงี้ยทำให้เนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองเลย
1: ว่า
0: ก็ตอนแรกอ่ะก็มีความมั่นใจมากอะค่ะที่ได้พูดออกไปว่าคุณทักษิณกับคุณอนุทินน่ะเขาเป็นเสมือนญาติความใกล้ชิดจะเป็นเสมือนญาติถูกไหมฮะนี่ก็คิดว่าคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกคุณอนุทินก็อยู่ร่วมรัฐบาลตลอดเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยปะอ๋อที่ออกก็เพราะว่าคุณอ้วนเข้ามาแย่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตลอดได้ซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็มั่นใจและนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะนี่เป็นคนคิดว่าอย่างไงไม่ว่าคุณอนุทินจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองถ้าร่วมรัฐบาลคุณอนุทินมีสิทธิ์เนี่ยยังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากเลยว่าที่ยังคิดถูกเพราะเขาก็เอามาร่วมรัฐบาล
1: คือ
0: เขาที่ไปสารพูดว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเขารักกันจริงเขาต้องถอดกำไร EM ให้กันเลยแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาเลย
1: คือยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณกับทางคุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยนะผมถือว่าสองคนแพ็คเดียวเนี่ยนะเขาร่วมไม้ร่วมมือทางการเมืองได้อยู่แล้วแล้วก็ร่วมกันมาหลายรอบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสถานะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นลูกพี่สองคนเนี่ยเป็นลูกน้องแต่เที่ยวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสถานะมันตรงกันข้ามผมไม่ใช่คำว่าลูกพี่แต่สองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือไพ่ทางการเมืองเหนือกว่าม
0: ือเขาอยู่สูง
1: คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมือรองสถานะเป็นอย่างนี้ในการดำรงเอาเป็นว่าการเมืองณขณะนี้ระหว่างคุณทักษิณคุณเนวินคุณ
0: อนุทิน
1: เนี่ยสองคนนั้นเขาถือว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณทักษิณถือไพ่รองกว่าตอนนี้ในสถานะแบบนี้เนี่ยการร่วมมือมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไม่วางมือและยังเดินงานการเมืองต่อนะเพียงแต่ว่าไม่ไปเดินให้มันดูโฉงฉางจนกระทั่งคนที่เขาจองกฐินคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ยอมเราก็ออกโรงมาโดยว่าคุณทักษิณไปพลาดท่าพลาดทางอะไรแบบคราวที่แล้วนั่นแล้วคนเขาจองกฐินมาแล้วในที่สุดคุณทักษิณก็แพ้ภัยตัวเองไปนะคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังขึ้นแต่คุณทักษิณเนี่ยจะเป็นไพ่สำคัญบนกระดานการเมืองภายใต้สมการที่ว่าตอนนี้เนี่ยขวาครองเมืองซ้ายซึ่งพยายามจะเป็นกลางซ้ายอย่างพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาชนะเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมการเมืองในขณะนี้มันจะเป็นเกมที่อยู่ในวังวนของพวกฝ่ายขวากลางขวาขวาตกขอบอะไรต่างๆเนี่ย
0: คุณทักษิณนี่เป็นฝ่ายอะไรคะขวาหรือซ้าย
1: คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลมาจับแล้วก็เขี่ยพรรคอะไรก็ต้องถือว่าเขาอยู่ในปีกขวาหมดแล้ว
0: แล้วพวกเสื้อแดงที่มาวันนี้รู้หรือยังว่าอยู่ปีกขวา
1: เขาไม่รู้ตัวเขาว่าปีเขาเป็นซ้ายเป็นขวาเขาคนรักทักษิณนั่นแหละคนที่มานี่คนรักทักษิณเป็นพวกบูชาตัวบุคคลล้วนๆเลยนะ
0: โอเคไม่ต้องรู้ตรงนั้นก็ได้
1: มันเขาไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอีกซะเอาเป็นว่าร
0: ักทักษิณ
1: เนี่ยทำประโยชน์มาเยอะทำให้เคยมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคคนเชื่อว่าปราบปรามยาเสพติดได้จริงจังยาเสพติดแทบจะหายไปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่เ ขามีมาอดีตว่าเขาผูกพันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณทักษิณนะไม่เขาไปวิเคราะห์ลึกอะไรเงี้ยว่าคุณทักษิณเคยแสดงตัวเป็นกลางซ้ายในยุคที่สู้กับประชาธิปัตย์ก็เป็นขวากลางขวามันก็มีสองขั้วอะไรนี้อยู่นะแล้วมวลชนปีกซ้ายก็พยายามมาเกาะอยู่คุณทักษิณไอ้ซ้ายเป็นซ้ายจริงๆนะซ้ายแบบเตลิดเปิดเปิงซ้ายตาสว่างอะไรก็อยู่รวมๆเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยพอการเลือกตั้ง66เนี่ยคุณทักษิณเขาเคลียร์พรรคก้าวไกลไปแล้วก็ไปจับมือกับพรรคขวาเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นมาเขาก็แสดงภาพความเป็นผักขวาเขาเต็มที่เขาที่อย่างนี้ฮะการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในชามอ่างของพวกพรรคการเมืองปีกว่า
0: โอกาสที่คุณอนุทิน
1: ตอนนี้คุณอนุทินถือไพ่สูงกว่าแล้วก็คุณอนุทินคุณเนวินก็ถือไพ่สูงกว่าคุณทักษิณเขาถือไพ่รองแต่มันมีสัจธรรมของการเมืองไทยอยู่ข้อมคุณมีอำนาจนำได้แต่คุณอย่ากินรวบถ้าคุณกินรวบเนี่ยนะแล้วคุณดูแล้วอำนาจคุณเนี่ยมันเหลือล้นจริงๆใครก็เอาคุณไม่ลงเพราะคุณกินได้หมดทุกกระดานอ่ะพูดง่ายอะไรก็ยับยั้งถ่วงดึงคุณไม่ได้เลยนะเหมือนกับที่คุณทักษิณเคยทำเมื่อชนะเลือกตั้งครั้งที่2
0: ที่ส่งตำรวจไปนั่งตั้งแต่กองสลากยันปปง.
1: อันนั้นนะคุณทักษิณเขาแสดงความกินรวบเขาเต็มที่เลยองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ย
0: อยากจะออกหวยบนดินใต้ดินเอาตำรวจเมียตำรวจขายหวย
1: การเมืองไทยเนี่ยมันมีหลักตรงนี้อยู่คุณอยากกินรวบถ้าคุณกินรวบเมื่อไหร่ไทยจะมาถึงตัวคุณคราวนี้ในส่วนภูมิใจไทย
0: สมมติว่าแล้วเราจะทำไงกับสว.สีน้ำเงินนะก็มันเป็นมาแล้ว
1: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐพันลึกเนี่ย
0: จะปล่อยเข้าไปเหรอคะเพราะมันเข้ามาแล้วว่ะ
1: ไม่ใช่
0: สอได้แล้วสวก็ถูกกล่าวหาแล้วว่าสีน้ำเงินอยู่ๆจะไม่กินรูปได้ไงแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องเลือกปปช.ปป
1: เนี่ย
0: ก็
1: เนี่ยผม
0: จะทำยังไงดี
1: อันนี้แหละก็ผมยังคิดว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะมีความสำคัญตรงนี
0: ้
1: ที่บางทีคนก็มองว่าเอาคุณทักษิณมาป่วนซะบ้างเอาคุณทักษิณมาเป็นตัวแปรซะบ้างอย่าให้มันถึงขั้นกินรวบกันทุกกระดานเลย
0: ไม่หรอกพี่ไพศาลคราวที่แล้วว่าก็อ้างว่าเอาคุณทักษิณมาปราบพรรคประชาชนทีนึงแล้ว
1: ตอนนั้นก็หวังอย่างนั้นจริง
0: ๆจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะพี่ไพศาลคะส่วนตัวนะไม่เชื่อแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เชื่อ
1: ไม่มันมีเขาขอการตัดสินใจอย่างเดียวนะว่าคุณอย่าไปจับมือกับพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลก็แล้วกันเคลียร์การเคลียร์กระเด็นจบแค่นั้นฮะไม่ต้องไปดูความจริงใจเรื่องอื่นก็คือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นนั่นแหละคือภารกิจละ
0: คือมันร่วมมันก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นโดนข้อหาอะไรแล้วก็ทางนี้ก็มินเมย์อยู่โดนมาตรา112ก็โดนไปจับมือกันมันไม่ได้อยู่แล้วไอ้ที่ไปศาลอันนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะ
1: คือผมมองอย่างนี้คุณพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าเสียงโหวตจากสว.เนี่ยเขาไม่พอแต่ว่าเกมตอนนั้นนะถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเขาแบบ
0: เอาด้วย
1: เขาแบบจะเล่นเกมนะเขาก็ยื้อไปเรื่อยรอจนกระทั่งสว.หมดสมัยเพราะเสียงมันอีกฝั่งมันตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็ยื้อไปดิเขาก็เล่นเกมเหมือนที่ประชาชนเรียกร้องคือว่าไอ้ทางนั้นเราก็เลือกไปเรื่อยเลือกครั้งที่2ไม่ได้แล้วก็เสนอครั้งที่3จนกระทั่งเดี๋ยวมันก็หมดวาระไปยอมไม่มีรัฐบาลสัก3เดือน4เดือน
0: โอเคสรุปนี้ก็แล้วกันก็คือตอนนั้นก็เชื่อว่าเอามาเพื่อปราบสีหรือเอามาเพื่อปราบสีส้มคุณทักษิณก็ใส่เสื้อเหลืองไปทั่วประเทศเลยแล้วสุดท้ายสีส้มก็เป็นก็ดังที่เราเห็นดังต่อไปนั้นทีนี้วันนี้จะมาบอกว่ามอบหมายหน้าที่ให้ไม่เกิดการกินรั่วประเทศอีก
1: มันไม่มีการ
0: ทำไมต้องมีตำแหน่งอะไร
1: ไม่ใช่คุณอัน
0: เชื่อ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีการมอบหมายอะไรหรอกครับแต่ว่า
0: เชื่อมีความเชื่อกันว่าอย่างนี้ดีกว่า
1: ไอ้หมากบนกระดานเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีตัวเลือกอยู่คืออันนั่งนึกภาพนะฮะถ้าเกมเนี่ยไม่มีคุณทักษิณนะในกระดานการเมืองขนาดนี้นะถ้าไม่มีคุณทักษิณถามว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนรัฐบาลกว่าจะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
0: เปลี่ยนจะเป็นอะไรอะคะ
1: หมายถึงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ย ภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเหลืออีกขั้วเดียวเท่านั้นนะคือทางฝั่งพรรคประชาชนถูกไหม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณจะเอาใครชนะพรรคภูมิใจไทยคุณจะเอาพรรคกล้าทำของคุณธรรมนัสเหรอโอกาสผมว่าก็ไม่ง่ายนะยากค่อนข้างยากตอนนี้เหลืออันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ยังพอสู้กับพรรคภูมิใจไทยได้คือพรรคเพื่อไทยที่ยังพอทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโอเคยังต้องรู้สึกว่าหลังตัวเองต้องพิงอะไรอยู่สิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่าถอยนะเพราะว่ามันยังมีไม่ใช่ว่าเขากินได้ทั้งหมดเพราะมันยังมีทนายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เวลามีเลือกตั้งเนี่ยเขายังต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับพรรคประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเชื่อยังไงว่าคือถ้ายังมีเพื่อไทยอยู่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะโอกาสที่เพื่อไทยจะไปรวมพรรคประชาชนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยอ่ะเพื่อไทยเล็กลงอะไรเงี้ยเขาคุมเกมได้หมดเพราะถ้าจะมีบทบาทคุณทักษิณมาเนี่ยมันช่วยมาถ่วงดุลในส่วนนี้อยู่พอสมควร
0: แล้วเขาจะลืม
1: ถ้าเขามองถ้ามีการมองกันว่าอย่างนั้นนะทุกคนเขาก็จะไม่รู้สึกรังเกียจที่คุณทักษิณจะมาโลดแล่นทางการเมืองเพียงแต่ภาพมันก็อย่าไปยั่วยุทำให้บรรดาพวกที่เขาเป็นเจ้าประจำคุณทักษิณเนี่ยออกมาแสดงบทบาทไม่เอาคุณทักษิณก็แล้วกันคุณทักษิณก็จะต้องปรับท่าทีปรับท่วงทำนองอะไรของตัวเองอย่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยมันเกินเบอร์มากอ่ะเป็นใครก็หวาดระแวงกลัวบทบาทที่คุณทักษิณเขาแสดงแล้วมันโอ้โหไปนักธุรกิจก็มาแวดล้อมสื่อก็มาอะไรเงี้ยดุคุณทักษิณออกจากคุกมาตอนภาพแกเนี่ยโอ้โหแกเป็นผู้มากบารมีมากภาพของแกที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผู้มากบารมีมากเลยใครเห็นก็ต้องกลัวนะคดีถ้าคุณทักษิณไม่ให้มีภาพอย่างนั้นนะแต่ว่ามีบทบาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความลงตัวในการเมืองช่วงเวลานับจากนี้พอสมควร
0: ค่ะแนะนำฝั่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ง่ายๆก็ให้นุ่งเกงขาสั้นก่อนไปไหนให้นุ่งเกงขาสั้น
1: อยู่หลังฉากให้เยอะๆอย่าไปอยู่หน้าฉากมาก
0: ไปก็ได้ไปไหนก็นุ่งเกงขาสั้นใส่หน้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาอยู่หน้าฉากเนี่ยคุณทักษิณจะทำให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็รังเกียจ
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งเป็นขาสั้นแต่ถ้าผ้าใบไปไหนมาไหน
1: ตัดผมสั้นอย่างนี้ดีอยู่แล้วก็ตัดสั้น
0: ไปเรื่อยจะอยู่หน้าฉากหลังฉากคนก็ดูเป็นแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนเสื้อผ้าน
1: ั่งแต่ต้องนั่งไม้บักเหมือนเดิมนะอยู่ด
0: ้วยนะพี่ใหญ่สายคะเราคนที่เขาคิดว่าให้คุณทักษิณมาคานมาเคินเลยเนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์กับฝั่งฮุนเซนที่เคยมาเยี่ยมถึงบ้านค่ะเขาไม่ขาดใจเขาไม่แข็งใจเขาหรือไอ้นั่นถือว่าเป็นไม้
1: สี่หลีรวมไปกับที่ผมว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับไปรับโทษนั่นแหละมันก็มีหลายๆอย่างผสมปนเปกันอยู่นะไอ้การแสดงออกแบบหน้าคุณทักษิณก็แสดงแกฉายความมีบารมีแกแบบเต็มเหนียวเลยแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาด้วยอะไรด้วยนะก็ผมคิดว่ามันคงมีหลายๆอย่างที่ทำให้คุณทักษิณก็ต้องมีวันที่ผ่านมาในช่วงไม่นานนี
0: ้เดี๋ยวจะปิดฉากคุณทักษิณที่เบรกนี้ละงั้นถามคำถามสุดท้ายพี่ประสานคิดว่าคุณทักษิณทราบหรือยังว่าที่ติดคุกเพราะอะไร
1: ถามคุณทักษิณตอนนี้แกคงไม่รู้แกบอกแกเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่จำอะไรส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าเป็นเพราะความที่ว่าแกแสดงออร่าแกหนักหน่วงมากแกดูแล้วแบบแกเกินเบอร์ที่ควรจะเป็นนะคือที่แกถูกกล่าวหาเนี่ยคือถูกกล่าวหาว่าไงแกใช้อิทธิแกใช้บารมีแกถึงขั้นที่ว่าทำให้ข้าราชการประจำต้องคล้อยตามหมดเลยถูกไหมที่เขาสอบสวนมาเนี่ยคือว่าข้าราชการประจำต้องปฏิบัติต่อคุณทักษิณอะไรแบบทำให้คุณทักษิณเอาเข้าจริงๆแล้วคือไม่ต้องติดคุกเลย
0: อ้าวตอนนั้นลูกเขาเป็นนายก
1: อยู่ในเรือนจำ
0: คุณเศรษฐาเป็นนายก
1: อยู่เรือนจำปั๊บยังไม่ทันได้นอนข้างคืนแล้วมาที่นั่นแหละ
0: มาวันเดียวกับที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอัน
1: น
0: ี้
1: มันก็มองว่าขนาดว่าไม่ได้มีอำนาจโดยตรงไม่ยังสามารถใช้อำนาจอะไรแบบนี้ได
0: ้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่พี่ไพศาลพูดได้ต่อเมื่อเจ้าตัวทราบว่าที่ติดคุกเพราะอะไรถ้ายังเข้าใจผิดอยู่เนี่ย
1: มันจะสะท้อนว่าเดี๋ยวจากหลังจากสิงหาไปแล้วคุณทักษิณจะวางตัวยังไงอันนั้นจะบ่งบอก
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าติดเพราะอะไรค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะ 18:33 ครับ
0: ขอมาที่ความเห็นของท่านผู้ฝากบ้างนะคะคุณชนันบอกเห็นสภาพเมื่อเช้าวันนี้เราเป็นห่วงประเทศไทยมากๆอีกท่านหนึ่งคุณจรัญดีบอกดิฉันหลอกตัวเองถ้าคุยกันถ้ารู้จักกันดีคุณจะรู้ว่าดิฉันพูดอะไรนะฮะคุณเล็กบอกก็ฟังแล้วฟังวิเคราะห์เนี่ยเขียนมาอีกทุกวันจริงๆประเทศนี่คุณวิเชียนเขาว่าเราเขาบอกประเทศเราเนี่ยใช้คำว่าชิบหายเลยล่ะเพราะสื่อมวลชนสิ่งที่ถูกไม่ส่งเสริมหมดแต่คุยวิเคราะห์วุ่นวายด้วยสารมีความเห็นไงคะ
1: สิ่งที่
0: ดิฉันเห็นด้วยนะ
1: สิ่งที่ส่งเสริมยังไง
0: ดิฉันเห็นด้วยว่าประเทศเนี่ยจะเจริญไม่เจริญเนี่ยอยู่ที่สื่อมวลชนแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันก็ไม่ใช่สื่อมวลชนประเภทที่เอาแต่เรื่องอะไรอย่างนั้นมาพูดหรอกสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่วนน้อยมากเลยที่เขาพูด
1: คือเราจะให้ไปพูดเรื่องอะไรนะเซียนพระอะไรอะ
0: เรื่องไอ้ช่างแดง
1: อะไร
0: น
1: ะ
0: ที่โกง45
1: ล้านอะไรนะ
0: โลกค่าใบ10ใบมาดามเก่ง
1: มาเขาชื่อมาดามนะ
0: มาดามเก่ง
1: มาดามเก่งอะไรเงี้ยนี่เราไม่เชื่อชาติคนเดียวไม่รู้จะไปยังไงไปต้องไปไม่ถูก
0: จริงๆพูดได้นะถ้าเราเล่นเรื่องพวกนั้นนะจะบอกให้ดิฉันมั่นใจในตัวเองพี่ไพศาลเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆเพราะข้อมูลเราก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าจะให้เล่นเรื่องแบบนั้นอ่ะแล้ววิธีคิดเราก็จะไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่เขาขี้เมาไปเรื่อยนะ
1: เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มพวกนี้เขา
0: ไม่คือ
1: ไม่ไป
0: ให้เขาเล่นไปเหอะ
1: ไม่ไปสันทวะกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้การวงการของเขามามันก็ไม่ได้มีเรื่องธุรกิจเงินที่จะต้องไปขัดแย้งกันมันเป็นวงอะไรที่เป็นวงแบบซึ่งเรารู้ก็ได้ไม่รู้มันก็ไม่มี
0: เป็นโลกของเขา
1: เออเป็นโลกของเขาม
0: ันเป็นโลกของพวกเขาที่เราไปยุ่งเราเองไปเปิด
1: เราตระหนักในการใช้ชีวิตของเราว่าจะต้องมีสติในการทำการใดๆอย่างเงี้ยนะไม
0: ่
1: ร
0: ู้
1: จริงแล้วเข้าไป
0: อันดับแรก
1: ไม่รู้จริงอย่างเงี้ยไม่รู้เราดูแม้กระทั่งส่องพระไม่ดูไม่เป็นเราจะไปคุยกับเซียนพระเขาไปตีเราคงราคาก็ไม่ได้ไอ้เงี้ยเราก็ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเช่าพระที่ไหนใช่ไหมเพราะเราดูไม่เป็นเขาบอกว่าแสนหนึ่งเงี้ยเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่ไอ้เงี้ยเราก็ไม่โดนอันนี้มันเพราะฉะนั้นมันเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องรู้เป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเตือนสติว่าเดี๋ยวญาติโยมจะไปหลงเสียเงินเสียทองบ้างแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยขออนุญาตที่ต้องวิเคราะห์เพราะคุณทักษิณเขา
0: เขาเป็นตัวจริง
1: เขา
0: อยู่ในสังคมไทยมา20 30
1: คือเห็นเขาออกมาวันนี้เราก็เห็นยังเห็นภาพอยู่ใช่มั้ยสื่อก็ต้องเรียกว่าอุทิศเวลาต้องไลฟ์สดรายงานสดเลยช่วงเวลาที่คุณทักษิณออกมาคนชนชนเขามาไม่ว่าการเมืองเขาพรรคเพื่อไทยก็จะถอยหลังไปต้องเยอะแยะแล้วแต่ว่ามวลชนก็ยังมากันเป็นหลักพันมาให้กำลังใจมาอะไรต่างๆมันก็จะเป็นคนที่ไปมองข้ามในเรื่องบทบาททางการเมืองอะไรมันไปเลยไม่ได้หรอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าชอบไม่ชอบนะมันเรื่องข้อเท็จจริงว่าที่เรากำลังมองว่าไอ้ลูกคุณทักษิณเนี่ยแกจะวางมือทางการเมืองไหมโจทย์มันอยู่ตรงนั้นซึ่งนาทีนี้ก็อย่างผมเนี่ยคุณผมก็เชื่อคุณนันเชื่อด้วยเหมือนผมด้วยคือว่าลูกศิษย์ยังไงก็ไม่วางมือคราวนี้มันก็มาคุยกันถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะเอื้อให้กับคุณทักษิณที่ไม่ต้องวางมือได้ไหมเราก็บอกว่าเออมันก็มีนะเพราะว่าถ้ามีคุณทักษิณมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับคานกลุ่มที่เขากำลังเผลิงอำนาจอยู่อย่างยิ่งยงอยู่ในขณะนี้นะคือภูมิใจไทยนะซึ่งเราหาคนที่จะมาเทียบขนาดที่จะมาวัดกำลังของเขานี่มันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้แม้กระทั่งพรรคประชาชนที่ว่าชนะมาปี66เนี่ยเจอเลือกตั้งคราวนี้นี่ถอยกรูดเลยนะเหลือ120คนอย่างเงี้ยเขาไป190จะ200เนี่ยมันต่างชั้นกันพอสมควรเออถ้ามีตัวละครคุณทักษิณมาเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็จะเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้ทางฝั่งทั้งคุณเนวินคุณทินเขาก็ต้องมีความสุขุมรัดกุมในเรื่องของการเมืองเขามากขึ้น
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้
0: ไม่ได้ไร้สาระหรอกค่ะไม่ใช่ไม่สร้างสรรค์หรอก BBC ไทยนี่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วคนเสื้อแดงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวข้างเรือนจำเปิดเผยความรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องกินข้าวพร้อมนายกโดยมีกำแพงกั้นอีกพออีก1ชั่วโมงถัดมาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางหลังเขารับโทษไปแล้ว8เดือน BBC ก็ยังต้องเล่นเลยค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: มัน
0: ไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกเพราะว่าแล้วก็โอ้เยอะไปหมดฮะ
1: ครับ
0: ตอนเช้า10ชั่วโมงที่แล้วก็พูดเรื่องออกมาจากเรือนจำพร้อมครอบครัวมีภาพคุณทักษิณอ้าแขนรับคุณแพทองทานเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วแต่รู้สึกอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมสมบูรณ์ขึ้น
0: คุณทักษิณเหรอคะไม่อ่ะกล้ามเนื้อน้อยขาเล็กเลยค่ะไม่อ้วน
1: ดูรู้เป็นเพราะตัดผมสั้นนะดูหน้าแบบอูมขึ้นนะ
0: ไม่อ่ะแต่หน้าเนี่ยเป็นหน้าของคนที่ไม่ได้ไปทำปกติแกต้องโบท็อกแกต้องไปนวดหน้าคุณทักษิณก็ชอบเขาชอบทำอะไรหัตถกรรมที่หน้าเขาเขาทำหัตถกรรมที่หน้าเขาคุณทักษิณเป็นหน้าที่ห่างจากหมอมา8เดือนดูออกปกติหน้าคุณทักษิณจะแต่งกว่านี
1: ้
0: แล้วก็ผมเนี่ยไม่มีขาวเลยนะฮะย้อมก่อนออกเพราะปกติแล้วคนดังทั้งหลายเนี่ยวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยผมจะขาวออกมาหมดไปไล่ดูเลยค่ะคนดัง 3-4 คนเนี่ยออกมาอันดับแรกที่เราเห็นคือผมขาวออกมา
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมดำสนิทออกมาเลยค่ะก็พิเศษพอสมควรค่ะว่าจะไม่พูดมาก
1: เอามาที่เรื่องฝ่ายค้านนะครับก็สรุปว่าวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์แล้วก็รองหัวหน้าพรรคคุณศิริกัญญาขณะที่อันนี้พรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็จะมีรองหัวหน้าพรรคคุณกรจติกาวณิชนะครับแล้วก็มีเห็นผมเห็นมีอีก 2-3 ท่านนะร่วมกันแถลงข่าวคุณสาธิตวงหนองเตยแล้วก็คุณอะไรนะนครศรีธรรมราชชัยชนะเดชเดโช
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ร่วมกันแถลงนะครับโดยคุณณัฐพงศ์บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 ยื่นเรื่องต่อประธานสภาให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ามีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่กลับเอามาอยู่ในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนของประการปรับโครงสร้างพลังงานส่วนวงเงิน200,000 ล้านบาทคือคำร้องเนี่ยขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานเท่านั้นส่วนวงเงิน200,000 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนสามารถใช้จ่ายได้คำร้องฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนเราเพ่งโทษเฉพาะการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยการใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนแต่ฝ่ายค้านร้องไปเฉพาะ200,000 หลังนะขณะที
0: ่
1: คุณกรจติกาวณิชก
0: ็คุณกรบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: บอกเข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆมีความจำเป็นจริงๆอ่ะกู้ได้ประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยกู้คุณกรไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ต้องปี 41ก็คือเรื่องต้มยำกุ้งพอมาปี52 Hamburger Crisis พอมาปี63ก็คือเรื่องของโควิดไวรัสโควิดจำตัวเลขจำง่ายมากเลยนะพี่ประธาน41 52 63เนี่ยทุก11ปีเราต้องมีวิกฤตแบบนี้ที่ทำให้ต้องกู้เงิน
1: 41,
0: คุณกรบอกว่า
1: 41ก็คือคุณทักษิณใช่ไหม
0: 41คุณทักษิณ
1: กู้ไอ้เรื่องของฟองสบู่โอเค
0: ค่ะแล้วก็มา42เอา41แล้วก็มาปี52
1: 52ก็คุณพิสิทธิ์ Hamburger Crisis
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มา
0: ปี63ช่วงพลเอกประยุทธ์ช่วงพลเอกประยุทธ
1: ์ครับ
0: คุณกรก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ต้องกู้อ่ะเพราะว่า GDP มันติดลบแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันบวกทุกอย่างส่งออกก็บวกภาคการใช้จ่ายก็บวกคุณพิสิทธิ์บอกว่าที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าพลังงานอ่ะราคามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นและตรงจุดที่สุดก็คือโดยการลดภาษีสรรพสามิตไม่ต้องกู้มาแจกแต่ให้ลดภาษีสรรพสามิตแทนแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ได้เลือกทางนั้นก็เป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดที่มีความต่างกันก็แล้วกันถ้าหากว่าจะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามันควรจะเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณไม่ควรจะกู้มาเพื่อทำเช่นนี้ยังไม่ถึงภาวะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเอา200,000นั้นน่ะเป็นตัวประกัน200,000ที่จะกู้มาแจกนะคะเป็นตัวประกันสำหรับ200,000ที่จะไปเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานค่ะ
1: ครับคราวนี้จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ได้บอกมานะว่าเมื่อฝ่ายค้านเขายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเดินหน้าได้เดินหน้าไม่ได้อย่างไรสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
3: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่รัฐบาลจะกู้200,000มาแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์นางคุณอมรวิวัฒน์นะคะคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
2: อ๋ออยู่ไทยออย
3: เป็นประธานใช่ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยกล่าวเปิดใจหลังจากที่รับตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มาประเด็นสำคัญก็คือเขาพูดว่าเป็นอย่างที่เราคิดปลายปีเขาเนี่ยจะขาดสภาพคล่องของบริษัทเขาจะลดลงถึง 31,000 ล้านถ้าหากเอาพาดหัวในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยคาดว่าไทยออยล์หวั่นว่าครึ่งปีหลังขาดทุนสต็อกร้องให้รัฐคืนค่าการกลั่นน้ำมันค่ะพี่ไพศาลคุณพงพันธ์อธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญมาในรอบ65ปีเนี่ยไทยออยล์มี65ปีแล้วนะคะผ่านวิกฤตมาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เป็นความท้าทายสูงสุดของอุตสาหกรรมพลังงานจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์มันส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก็โครงสร้างตลาดพลังงานโลกโดยตรงแต่เขาอะค่ะไม่สามารถจะรับน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซ็นต์ตามปกติก็ต้องเร่งปรับแผนหาน้ำมันดิบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทเดินเครื่องกลั่นเต็มกำลังต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญต้นทุนน้ำมันดิบที่พุ่งแรงช่วงพีคเนี่ยนะคะเขาเคยซื้อน้ำมันถึง170ดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกพรีเมียมอีก50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้นทุนน้ำมันดิบที่บริษัทซื้อมาในช่วง2เดือนถัดมาอยู่ในระดับสูงมากถึงแม้มันจะเริ่มอ่อนตัวคุณพงพันธ์บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเลือกที่จะถอยลงนะฮะคือซื้อน้ำมันมากลั่นน้อยลงแต่ปรากฏว่าไทยออยเนี่ยสวนค่ะโรงงานหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียเช่นไต้หวันและญี่ปุ่นเลือกลดกำลังการผลิตลงเพราะกังวลว่าหากราคาน้ำมันดิบสูงเกินไปแล้วราคาตลาดปรับลดเร็วจะขาดทุนสต็อกน้ำมันแต่ไทยออยเลือกเดินสวนทางด้วยการเดินเครื่องเต็มที่เหตุผลก็คือเพื่อให้มีน้ำมันพอใช้ในประเทศค่ะพี่ไพศาลค่าช่วงพรีเมียมพีคสุดอ่ะเขาเจอไป50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้นแทบรายชั่วโมงกว่าเขาจะสั่งซื้อเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วแม้ปัจจุบันพรีเมียมลดลงมาแต่ก็อยู่ที่10ถึง20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือว่าสูงกว่าปกติหลายเท่านะคะต้นทุนเรื่องพรีเมียมน้ำมันเนี่ยสูงมากแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆบวกค่าพรีเมียมเมื่อก่อนเนี้ยก็เพียงแค่1ถึง2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์โมสตอนนี้ขึ้นไปถึง 20% ของโลกทำให้ซัพพลายหายไปทันทีทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเขาขาดทุนสต็อกน้ำมันค่ะที่ในสารในตอนนี้
2: เพราะน้ำมันมันเริ่มลง
3: และที่เขาสั่งซื้อตอนนั้นที่กลัวว่าประเทศไทยจะขาดน้ำมันเนี่ยมันคือต้นทุนที่สูงมากสำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 1/69 สูงกว่า 19,000 ล้านนั้นยืนยันว่าตัวเลขนี้เกิดจากกำไรสต๊อกน้ำมันโดยค่าการกลั่นรวมกำไรจากสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 7.6 บาทต่อลิตรแต่ในไตรมาส 2เป็นต้นไปค่าการกลั่นจะทยอยปรับลดลงคาดว่าจะอยู่ที่ 2.60 บาทต่อลิตรพอไตรมาส 3จะติดลบ 2.30 บาทสตางค์ต่อลิตรไตรมาส 4 0เฉลี่ยทั้งปีค่าการกลั่นอยู่ที่2บาทเอง กำไรที่เห็นเมื่อต้นปีอาจไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อราคาน้ำมันลงเราจะเจอขาดทุนสต็อกในไตรมาสถัดๆไปตามกลไกตลาดผลกระทบก็คือเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะมาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่นช่วยประชาชนส่งผลให้กระแสเงินสดของเขาลดลงไป 2,800 ล้านบาทช่วง9เมษายนถึง19พฤษภานอกจากนี้มียอดเงินชดเชยค้างรับจากกองทุนน้ำมันอีก 13,315 ล้านบาทณวันที่5พฤษภาส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงไทยออยได้รับเงินชดเชยคืนเป็นระยะระยะนะคะแต่มันก็ทำให้สภาพคล่องของไทยออยลดลงรวมถึง 31,000 ล้านบาทยังไม่รวมภาระต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยที่แบกเพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาทต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่ได้ส่งผ่านราคาน้ำมันให้เป็นภาระของผู้บริโภคแต่เป็นต้นทุนจากการลดความเสี่ยงของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันคือถ้าเขาทำธุรกิจปกติอ่ะเขาจะไม่ขาดขนาดนี้แต่นี่เขาสวนเขาสั่งซื้อเขากลัวว่าประเทศจะไม่มีน้ำมันใช้แต่เขาก็มาเจอบีบให้ลดค่าการกลั่นอีก
2: ครับก็ถึงตอนนั้นไม่รู้ท่าทีรัฐบาลจะเป็นยังไงนะ
3: เทไปแล้วอะค่ะตอนรถมันเทไปแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอก
2: ก็ในความเห็นนักวิชาการอาจารย์พลายพลคุ้มทรัพย์เนี่ยบอกว่าค่าการกลั่นที่รัฐจะต้องเก็บมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะอย่างเงี้ยอาจารย์พลายพลคำนวณเลยว่าเก็บได้ถึง5บาทด้วยแต่ว่านโยบายเนี่ยมันต้องทำอย่างสมมาตรก็คือตอนที่มันล้นเกินเนี่ยคุณเก็บเข้ามาแล้วก็เอาตรงนั้นนะรีบมาช่วยราคาขายปลีกให้กับประชาชนแต่ว่าในขณะที่ตัวเลขเขาค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยเพราะว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาตอนที่มันเกิดเหตุน้ำมันมันราคาสูงแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเสด็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์มันร่วงลงมาแล้วเนี่ยค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยรัฐควรจะต้องชดเชยเขาด้วยมันจึงจะเป็นนโยบายที่สมมาตรอาจารย์ใบผมนั่นว่างั้นนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้ว
3: จะไปชดเชย
2: เก็บเงินจากไอ้ค่าการกลั่นมาเนี่ยถ้ากรณีถ้าเขาติดลบมาจะดูแลช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็ไม่ได้บอก
3: คือเวลากำไรก็รีดเอามาเวลาที่เขาเสียหายก็ไม่กลับไปชดเชย ตอนที่เขาปล่อยให้รีดเขาก็บอกแล้วว่ามันจะต้องดูทั้งปีนะ
2: ครับ
3: มันไม่ได้อย่างนี้ตลอดค่ะ
2: ครับมาเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับซึ่งฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะก็คุณโสพลสารัมโดยอำนาจก็ไม่เกิน3 วันแต่คุณโสพลสารัมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อฝ่ายค้านตัดสินใจยื่นอย่างนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติที่ประธานรัฐสภาก็จะไม่บรรจุร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าขอความเห็นชอบในวันที่14นะจะรอจนกว่าศาลจะวินิจฉัยซึ่งจะตามกรอบเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับคำร้องนะครับถ้าไม่รับคำร้องก็ถ้าศาลยื่นไปแล้วศาลไม่รับคำร้องปั๊บก็เตรียมเอาเข้ามาพิจารณาให้สภารับรองได้เลยแต่ว่าถ้าศาลรับคำร้องก็60วันต้องรอไป60วันจึงจะบรรจุเข้ามาอันนี้คุณสุพลสารมก็ยืนยันไปแล้วคุณกรวีปริศนานันทกุลก็บอกว่าวันนี้มีการประชุมวิป4ฝ่ายก็คือวิปตัวแทนครม.วิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปวุฒินะครับเป็นการหารือถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15นี้ซึ่งเป็นการพิจารณากฎหมายที่ทางครม.ได้ยืนยันกลับมาที่สภากฎหมายที่ค้างจากสมัยประชุมที่แล้วนะครับ แล้วก็มันผ่านวาระแรกมาแล้วที่รัฐบาลยืนยันกลับมาเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่จะนำมาแจ้งต่อการประชุมวันที่15ของรัฐสภาโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาและประเด็นการอภิปรายเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับอันนี้ก็ถามว่าแล้วพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรคุณกรวีบอกว่าในเรื่องการใช้เงินจากพ.ร.ก.นี้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าได้แม้ฝ่ายค้านจะยื่นรัฐต่อสารรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาจะไม่บรรจุระเบียบวาระร่างพ.ร.บ.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมดังนั้นในวันดังกล่าวก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่ได้เป็นการประชุมรัฐสภาต่อไปก็จะมีการกระตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปนะฮะแล้วถามว่าถ้าฝ่ายค้านเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยจะต้องเตรียมคนอภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีบอกว่าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญไปแล้วดังนั้นการประชุมในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะมีการยื่นเสนอญัตติดังกล่าวแล้วต้องรอฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60 วันถามว่ากังวลเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พ.ร.ก.ที่ครม.เซ็นนั้นมีผลบังคับใช้แล้วประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้ทราบว่าการที่เสนอพ.ร.ก.เข้าสภานั้นเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นไปบัญญัติของกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาก็จะต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวิจัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานสภาจะรีบบรรจุให้เป็นวาระในการพิจารณาทันที
3: แผ่นแล้วก็คุณอนุทินก็ใช้คำบอกว่าวิจารณ์ร่างพรบกู้เงิน400,000 ล้านแค่กระดาษ5-8นี่ไงคนทำงานเป็นกับคนไม่เคยทำงานเรียนคิดว่ามันก็อาจจะต้องถึงเวลานะที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอะไรที่เขาเป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นมาตลอดก็คือวาทกรรมพวกนี้ที่ในศาลอาจจะต้องลดวาทกรรมพวกนี้ลงแล้วก็พูดอะไรให้มันยาวๆเป็นเหตุเป็นผลเขาจะได้ไม่สวนแบบนี
2: ้ครับ
3: เขาจะได้ไม่สวนแบบนี้เพราะจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายหรอกกระดาษ5 ใบคนทำงานเป็นคนทำไม่มันก็เป็นการ
2: ครับ
3: คือถ้าคุณพูดแบบนี้เขาจะสวนกลับแบบนี้แต่ถ้าคุณลองพูดยาวๆแบบที่คุณกรพูดยาวๆแบบที่คุณอภิสิทธิ์พูดให้มันมีเหตุมีผลเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ
2: แต่พรุ่งนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่า200,000 ล้านที่จะกู้มาจ่ายในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะเข้าครม.นะก็จะฟังอย่างคุณกรวีก็คือว่าก็ถ้าพ.ร.ก.ประกาศในราชกิจจาเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วรัฐบาลก็พร้อมกู้ได้แล้วอีกประการหนึ่งผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขายื่นไปเนี่ยเขาไม่คัดค้านในส่วนสองแสนแรกด้วย
3: เขาไม่ได้คัดค้าน
2: ยื่นให้พิจารณาเฉพาะ200,000 หลังเพราะงั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็รัฐบาลน่าจะประชุมครม.เรื่องของการกู้เงิน200,000 ล้านแล้วก็เดินตามแผนนะลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1 มิถุนายนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเห็นว่าอันต้องพักกันก่อนมีเรื่องฟุตบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน

0: 7โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง 7 โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ครม.พรุ่งนี้นอกจากเงินกู้200,000 ล้านนะครับเตรียมมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วจับตาว่าจะหาทางออกเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดส
2: ด
1: บอลโลก2026อย่างไรนะเพราะว่ายังไงก็ต้องหาทางให้คนไทยได้ชมและเข้าใจว่าจะต้องหาทางให้ชมฟรีด้วยนะไม่ใช่ให้ชมเฉยๆ เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มคงจะต้องให้ผ่านฟรีทีวีก็นี่จะเอาเงินจากที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามการประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะต้องรีบดำเนินการแข่งขันฟุตบอลโลกมีกำหนดที่จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้วมิถุนาเปิด11มิถุนายนแล้วก็ไป
2: สิ้นเดือนหนึ่งเนี่ยพอดี
1: เดือนนี้พฤษภาเดือนหน้าใช่ไหมก็พอดีเลยใช่ไหมวันนี้ที่11ใช่ไหม
2: หนึ่งเดือนเต็มอะค่ะ
1: หนึ่งเดือนเต็มพอดีสามประเทศเป็นเจ้าภาพนะสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเขาบอกพิธีเปิดจะมีทั้ง3ประเทศเลยนะก็คือประเทศไหนที่ก็เตะนัดประเดิมนัดแรกเนี่ยเขาก็จัดพิธีเปิดในนัดนั้นเลยจะเริ่มที่เม็กซิโกก่อนนะเม็กซิโกเขาก็จะมีพิธีเปิดของเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปที่แคนาดาหรือสหรัฐแต่ที่สหรัฐเนี่ยมีน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลจะไปร่วมในเป็นแขกรับเชิญในพิธีเปิดของฟุตบอลโลกที่สนามสหรัฐอเมริกาด้วยอ
2: ือฮ
1: ึ
2: ก็เธอก็เรียกว่าไปโกอินเตอร์สุดๆนะฮะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีกี่ประเทศคะที่เขาดูบอลโลกกันฟรีอะคะ
1: ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกัน
2: ก็เลยพี่กำลังสงสัยว่า
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีส
2: ่
1: วนใหญ่เดี๋ยวนี้เสียเงินหมดเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์แพงมาก
2: ก็เลยสงสัยว่าในโลกนี้ในความเป็นจริงอะคนที่ดูบอลโลกเขาดูฟรีกันหร
1: อไม่ค่อยฟรีก็กัมพูชาก็รู้สึกจะเป็นประเทศอาเซียนแรกๆเลยที่ซื้อลิขสิทธิ์เลย
2: เอาเงินใครไปซื้อคะ
1: เข้าใจว่าพวกบ่อนไอ้นั่นน่ะ
2: สแกมเมอร์เหรอ
1: ไม่ใช่พวกสแกมเมอร์พวกบ่อนในพนันออนไลน์ธุรกิจมันสอดคล้องกันครับถูกไหม
2: คุณ
1: ม
2: ี
1: ชมก็ทำให้คุณก็ไอ้เงินก็สะพัดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ลงขันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าที่กัมพูชาเป็นศูนย์รวมของพวกเว็บพนันออนไลน์อยู่แล้วอ๋อ
2: แล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วยเหรอคะ
1: มันมีคาสิโนอยู่มันถ้าไปแทงในคาสิโนก็ถูกกฎหมายอยู่หมดละคาสิโนก็รับแทงทุกอย่างแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันกระจายไปทั่วโลกแล้วที่ใช้ตรงนั้นเป็นหับนี่มันยังมีเยอะ
2: ทีนี้ของเราเนี่ยพนันถูกกฎหมายไม่มีเลยนะคะ
1: ไม่มีแม้กระทั่งไอ้เรื่องพนันฟุตบอลอะไรนี่ก็ต้องแอบเล่นกัน
2: แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะพอมีช่วงบอลโลก
1: แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคนไทยไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลนะเงินผมว่าเงินสะพัดสูงด้วย
2: สารพัดเลยแล้วเดี๋ยวพอมีถ่ายทอดบอลโลกปุ๊บตำรวจก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องการกวดขันฟุตบอลโลกไม่ให้มีการพนันออนไลน์
1: ครับ
2: มันจะมาพร้อมกันแบบนี้เป็นแพ็กเกจแต่ที่แปลกใจตรงที่ว่า
1: ก็เหมือนเวลามีสงกรานต์ก็จะกวดขันเรื่องการใช้ไอ้ปืนฉีดน้ำความแรงดันสูงการปะแป้งหรือว่าการลวนลามอะไรก็จะมีระเบียบอยู่ครับ
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่หมอนวดอาบอบนวดยังเป็นตู้อยู่เนี่ยก็จะต้องไปดูตู้นู้นตู้นี้ว่าน้องเขาใส่ชุดบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นตู้นานแล้วนะคะเขาเลิกนั่งในตู้กันมานานหลายปีแล้วก็อาจจะไม่มีภาพแล้วแล้วก็น่าจะอาบอบนวดน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะ

0: เจ๊งๆไปหมดแล้วตั้งแต่เขาปราบปรามพวกธุรกิจสมัยบิ๊กตู่เนี่ยคนนี้หายไปเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเรานี่ต้องดูบอลและต้องดูฟรีด้วยในโลกนี้มีไม่กี่ที่นะที่มีฟรีอ่ะแล้วมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่นักการเมือง
1: เป็นหน้าเป็นใช่เป็นเรื่องหน้าที่รัฐบาล
0: ต้องหาฟุตบอลมาให้ประชาชนดูให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาซึ่งประชาชนที่มันคิดมากอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันนี่คิดว่าของฟรีไม่มีในโลกแล้วเวลาที่นักการเมืองไปเอาเงินมาเพื่อให้ประชาชนได้ดูฟุตบอลเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนเอาคืนเขาด้วยรูปแบบใดบ้างเพราะถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับวิสาหกิจที่ถูกบีบคอมานะมันก็จะต้องเป็นเอกชนที่เขาก็ต้องเอาคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วไม่มีของฟรีในโลกจะมีแต่ละวิสาหกิจแหละที่ถูกบีบเจ๊งแล้วเจ๊งอีกไม่รู้จะเอาคืนรูปแบบใด
1: เวลากำไรก็บางเราคิดในทางนั้นก็อาจจะเป็นงบประชาสัมพันธ์งบอะไรเข้าไปเราก็ได้ชื่อเสียงได้แบรนด์ได้ภาพลักษณ์ก็ควักมาสักสร้างภาพลักษณ์องค์กรระดับหมื่นล้านควักมาสักร้อยล้านก็พออยู่ในวิสัย
0: แต่แปลกที่บริษัทเอกชนที่เขารวยมากๆติดท็อปของประเทศจริงเขาไม่ค่อยจ่ายนะฮะถ้าคิดว่าภาพลักษณ์พวกนี้จ่ายแล้วคุ้มเนี่ยทำไมบริษัทพวกนี้ไม่จ่าย
1: ส่วนใหญ่จะต้องเป็นองค์กรที่เขาจะมีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองในช่วงนั้นๆอยู่
0: ถ้าคุ้มจริงๆถ้าคุ้มจริงๆภาพลักษณ์
1: มัน
0: ดีจริงๆ
1: ต้องมีอะไรกันอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะถ้าคิดว่าจ่ายให้คนดูฟุตบอลแล้วภาพลักษณ์ได้จริงนี่คิดว่าคงแย่งกันลงขันหมดแล้วมั้งไม่ต้องไปบีบคอให้ใครจ่ายหรอก
1: เดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนแย่งประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านนะราคาลิขสิทธิ
0: ์แล้วก็จะต้องไปให้คืนกันในรูปแบบใดอ่ะพี่ไพศาลมันไม่มีของฟรีในโลกมันก็กลายเป็นทุนนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องไปเสนอคืนให้เขาเงินส่วนตัวนักการเมืองที่ไหนเราไปคืนอ่ะ มันก็เป็นผลประโยชน์ภาษีเราทั้งนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูว่ารูปแบบจะเป็นไงแต่คิดว่าคงจะให้เอกชนช่วยกันลงขัน
0: นะคิดว่าน่าจะไปบีบคอแล้ววิสาหกิจมากกว่
1: า
0: ไม่ได้เป็นเอกชนล้วนๆน่าจะบีบคอแล้ววิสาหกิจส่วนเอกชนเนี่ยถ้าเอกชนจริงก็คงจะต้องเอาคืนในรูปแบบอื่นซึ่งประชาชนอย่างเราก็ไม่มีฟรีในรูปแบบใดนั่นเองค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: น้องนิตตี้มาแล้วนิตตี้บอกว่าฝ่ายค้านคอนเทนต์ก็งี้แหละอ๋อที่พูดถึงคุณสิริกัญญาบอกว่าใช้กระดาษท่าแผ่นไปกู้เงินนะนะแถมไปทะเลาะกับวงการละครทีวีเพราะฉาก2475จนคนในวงการที่จริงๆบางคนก็เป็นแนวร่วมสีส้มยังทนไม่ไหวเลยพี่นิสันทราบเรื่องนี้ไหมคะ
1: คุณใครไปทะเลาะ
0: เริ่มตั้งแต่เขาทรายกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกอยู่ในยุค80น่ะป้องกันที่สมุทรปราการครั้งนั้นริเริ่มโดยคุณวัฒนาอัศวะเหมเป็นคนจัดและเปิดให้ดูฟรีนี่แหละครับเริ่มจากตรงนี้แล้วมันก็เลยลามไปยังกีฬาอื่นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คุณเกรฟเนี่ยขอบคุณมากคุณเกรฟบอกเห็นด้วยกับคุณอันมากก็ไก่3ตัว4ตัวมันไม่มีฟรีเขาจะเอาคืนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเอกชนมาลงขันก็เท่ากับลงขันให้รัฐบาลลงขันให้นักการเมืองและเอกชนลงขันให้นักการเมืองได้เสียงในการที่ให้ประชาชนดูฟุตบอลฟรีแล้วเอกชนพวกนั้นไปเอาคืนในรูปแบบใด
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถาม
1: เรื่องฟุตบอลโลกนะอันนี้มาที่เรื่องกระทรวงเกษตรการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณราช

0: เพลงศิลปะรายะโพสต์ข้อความล่าสุดฮะชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเช้าวันนี้ได้มาที่กระทรวงได้พบกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผมเองและจากกรณีที่ผมเองได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีผมได้ไปนอนพิจารณาไต่ตรองรวมทั้งรับฟังข้อมูลซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยแท้โดยมีการนำเสนอตามขั้นตอนตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนสรุปผมไม่ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยขอยืนยันตามนี้นะครับจบแล้วคือจบครับผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพตบท้ายว่าผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพ
1: พี่ประธานยังบวชพระอยู่ป่ะฮะบวชแล้วหรือยังเรีย
0: กไม่มีคำว่าอาตมานะแสดงว่ายังไม่ได้บวชถ้ามีก็จะต้องมีอาตมาที่ยังแสดงว่ายังไม่ได้บวชจะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้บวชแต่ว่าออกมาสื่อสารเคลียร์ครัดตัดจบนะว่าไม่ติดใจผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามเหตุและผลตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนทุกประการ
1: จะบาปไหมถ้าเรียนไม่เชื่อเลยอ่ะ
0: น่าจะ
1: ไม่เชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆ
0: ผมยืนยันว่าน่าจะบาป
1: ฮะไม่เชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นจริง
0: ๆแต่ว่าเพียงว่ามันจะบาปกันทั้งเมืองไม่เหงา
1: เรียนเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะบาปใช่ไหมฮะ
0: บาปฮะ
1: เป็นไรเพื่อนเยอะ
0: เป็นอกุศลและเจตนาฮะแต่ว่าคงจะบาปไปทั้งเมืองอย่างที่เรียนไม่เหงา
1: ก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เชื่อนะคะว่าท่านคิดอย่างนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษนะคะ
0: โอเคนี่เรื่องคุณอธิบดีกรมฝนหลวงเนาะแบบ
1: ค่ะทำไมเราไม่ค่อยอินก็ไม่รู้นะยุ่ยสารอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เนี่ยผมก็นั่งนึกอยู่กันนะว่าเดี๋ยวพอนั่นไปนั่นมาแล้วเขาต้องเคลียร์มันจบถ้าไปต่อแล้วมันเหนื่อยกัน
1: แล้วก็เราเนี่ยนะพี่เอกสารหรือว่าตัวดิฉันเองก็ได้ไม่ได้เคยเข้าข้างอธิบดีตั้งแต่แรกแล้วเรียนสงสารคนที่แบบเชียร์ตั้งแต่แรกมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะข้าราชการขึ้นมาถึงระดับนี้ได้อ่ะไม่ธรรมดานะ
0: คะครับสงสารใครมากที่สุดสงสารพี่แอด
1: สงสารประชาชน
0: พี่แอดแต่งเพลง
1: จริงกว่าจะขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ไม่มีใครธรรมดาหรอก
0: คือบางทีคนก็คิดในแง่แบบนักการเมืองก็
1: ลังแก
0: มันจะมีสูตรสำเร็จอยู่ไง
1: ค่ะ
0: อันนี้ปัญหามันซับซ้อน
1: มีอยู่สองอย่าง
0: มันไม่ใช่ว่าจะไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแต่คิดว่าปัญหาคงมีอะไรซับซ้อนเงื่อนกันอยู่
1: แล้วช่วงหลังๆเราก็รู้ว่าการที่จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันสุดๆเลยอ่ะมันไม่มีหรอกฝีมือขึ้นมาน่ะมันต้องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแบบคณะการเมืองรังแกข้าราชการหรือว่าแบบเกษตรกรผู้ยากไร้ดิฉันก็เบื่อคำนี้มากเกษตรกรผู้ยากไร้มันจะต้องอะไรสักอย่างนึงสาเหตุที่ยากไร้แล้วยากไร้อีกเนี่ยมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละนะคะพี่ไพศาลไปลากรถสักคันหนึ่งยืมใครเข้ามาไปแลกซื้ออะไรหรือยังคะที่เตรียมไว้อะค่ะรถเก่าแล้วก็จะได้เงินอัดฉีด
0: ปรากฏว่ายังไม่รู้เลยจะเป็นจริงแน่เปล่าแล้วฝ่ายค้านเขายื่นร้องศาลอยู
1: ่คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษารายละเอียดของโครงการอยู่ ไม่เดือนแล้วทำไมศึกษาไม่เสร็จอีกอะได้ยินโครงการนี้มาตั้งแต่แรกแล้วถ้ายังศึกษาอยู่ปล่อยข่าวมาทำไมไม่ศึกษาให้เสร็จก่อนนะ
0: ไม่น่าจะเอามาพัวพันกับเงินกู้เร่งด่วนนี่นะ
1: ใช่
0: พ.ร.ก.นี่มันต้องเร่งด่วนนะยังศึกษาอยู่นี่ไม่น่าย
1: ังศึกษาอยู่แล้วมันเร่งด่วนตรงไหนแต่ยอมรับว่าโครงการอาจจะติดขัดอุปสรรคหลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นการตีราคารถเก่าที่จะเข้าโครงการที่ยังมีประเด็นว่าหากรถตีราคาแพงรถแพ้ไปตีราคาถูกจะเป็นปัญหาอีกแบบนึงรถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอ่ะคุณก็ไปขอแรงไอ้พวกไปรถเขาดิ
0: อ
1: ืมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็พี่ไพศาลจำได้ไหมคะอาชีพหนึ่งที่มีค่าตัวมากคือพวกตีราคาของตามโรงรับจำนำพวกนี้ทักษะสูงมากตีราคายังไงที่รับจำนำแล้วไม่ขาดทุนพวกรถเก่านี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันทีมเก่ามากมันก็ไม่อยู่ในลิสต์ที่ไม่รู้จะตีราคายังไงนะนี่ก็เหมือนกันตีไม่รู้จะตีราคากันยังไงถ้ารถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาเพราะรถทุกคันไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่รถใหม่ก็มันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อาชีพของคุณน่ะคุณก็ไม่มีความชำนาญเรื่องรถเก่ารถใหม่ถูกไหมฮะนี่ก็เรื่องนึงแล้วไม่จะทำยังไงอีกสองอีกเรื่องก็คือซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปกำจัดซากรถเก่า 20,000 คันเนี่ยจะทำยังไงยังไม่มีใครที่แยกซากรถได้อย่างจริงจังชิ้นส่วนนี้เป็นเศษเหล็กอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่รู้จะไปทำอะไรยังไงไม่รู้สรุปยังไงไปไม่ถูกและตอนนี้เรื่องก็ยังไม่มาถึงกระทรวงการคลังด้วยเพราะเข้าใจว่าติดอุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันเช่นการตีราคาแค่จะรับซื้อรถก็มีปัญหา
0: ครับ
1: จบทำอะไรไม่ได้หรอกพี่วิชาน
0: ยังไม่มีความคืบหน้า
1: ไปไม่ถูกเลย
0: เรื่อง
1: ไปไม่ถูก
0: เรื่องคนจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันนะที่พบว่าที่บ้านเป็นคลังแสงเลยมีอาวุธสงครามจำนวนมากก็ตำรวจเขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะไอ้เรื่องสวมมรสิทธิ์แต่เป็นข่าว
1: ใบสีชมพู
0: อะไรสวยชมพูเนี่ยกรมการปกครองแกะรอยหมิงเฉินซันพบแต่งเมียไทยเพิ่มชื่อทร13คลองสามวา
1: ใช่ที่
0: ก
1: ่
0: อนช
1: ื
0: ่อโผล่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำบัตรใหม่2รอบคาดหวังสวมสิทธิ์เปลี่ยนสถานะล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวนอะไรเนี่ยโดพาเลย NICE ลงพื้นที่จ่อเรียกสอบเจ้าหน้าที่3รายเอี่ยวฟอกตัวนะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเฟคนิวนะ
1: อย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเดินทางหมิงเฉินเข้าไทยครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาล่าสุดเมื่อมกราคมด้วยวีซ่า re-entry เชื่อมโยงกับวีซ่าระยะยาวที่พำนักได้5ปีที่น่าสนใจคือถือพาสปอร์ต2เล่มพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชาแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติหรือว่าบัตรสีชมพูด้วยตกลงเป็นจีนหรือเป็นกัมพูชาพาสปอร์ต2เล่มเลยนะไม่พอเป็นคนไทยก็ได้เพราะว่ามีบัตรสีชมพูและมีชื่ออยู่ในกรุงเทพอ้างว่ามาจากเชียงดาวต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อปลายปี2566ตกลงเขาเป็นใครกันแน่เรายังไม่รู้เลยนะฮะเป็นจีนเป็นกัมพูชาหรือเป็นพวกถือบัตรสีชมพู
0: ครับเนี่ยฮะชุดปฏิบัติการสืบสวนDOPANICE อะไรเขาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นของกรมการปกครองนี่แหละลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบเส้นทางทะเบียนราษฎร์ของนายหมิงเฉินซันเบื้องต้นจากการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่าหมิงเฉินซันเริ่มต้นสร้างตัวคนตนในไทยด้วยการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทยณสำนักทะเบียนในกรุงเทพเมื่อปี2565ทั้งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และไม่เคยอยู่กินกันมาก่อนน่าจะมีเรื่องของอะไรต่างๆที
1: ่เกิดที่มณฑลเฮหลงเจียง
0: โอ้เหนือเลยนะ
1: ผ
0: ู้
1: หญิงคนนั้นเฮหลงเจียงค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แบบซื่อๆเลยนะคะนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์อยู่เขตคลองสำวาเนี่ยก็บอกว่าแกดีแกไม่มีอะไรก็จดทะเบียนกันแต่บ้านนี้แกแทบไม่เคยมาเลยค่ะ ในบันทึกระบุว่าไม่เคยอยู่กินมาก่อนและฝ่ายชายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ใช้ล่ามผู้หญิงเป็นผู้แปลภาษาต่อมาในเฉินหมิงเฉินเนี่ยก็ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวในทาวน์เฮาส์ของผู้หญิงที่จดทะเบียนด้วยค่ะแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกเมื่อ2สิงหาคม
0: ที่เชียงดาว
1: 65 2สิงหาคม65ก็คือจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยก่อน20กรกฎาคม65เสร็จแล้วก็ไปขอบัตรสีชมพูหลังจากนั้นเพียงแค่12วันจดทะเบียน20กรกฎาคม2สิงหาไปขอบัตรชมพูหลังจากที่ได้บัตรชมพูหมิงเฉินสันย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เชียงดาวแล้วก็ขอทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะ
0: 2ครั้งเขาบอกทำถึง2ครั้งภายในระยะเวลา
1: ทำใหม่2ครั้งเมื่อวันที่12ตุลาคม65แล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้น9พฤศจิกา6566ย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาอีกรอบหนึ่งและขอทำบัตรครั้งที่3กรณีบัตรชำรุด14พฤศจิกา66ค่ะจากการลงตรวจพื้นที่บ้านหลังที่หมิงเฉินซันย้ายเข้าไปอยู่ที่เชียงดาวเมื่อ12ตุลา65เนี่ยนะคะลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวขอให้รับหมิงเฉินซันก็เชียงดาวนี่แหละที่เขาไปถอนรากถอนโคนกันมากี่รอบแล้วฮะที่ไปพบเอกสารอยู่ใต้ที่นอน
0: เจ้าของบ้านก็พูดซื่อๆว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอว่าให้รับไว้
1: ได้
0: เงิน 2,000 ครับ
1: ค่ะแล้วก็ข้อสังเกตมูลเหตุจูงใจหมิงเฉินซันที่มาที่เชียงดาวเนี่ยน่าเชื่อว่าอาจย้ายเข้ามาเพื่อสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในลักษณะเดียวกับที่มีการจับกลุ่มสัญชาติจีนโครงการสลายหมอกเชียงดาวไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเนี่ยก็เคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนด้วย
0: ให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มตัดนิ้วเรียกค่าไทยที่โด่งดังเมื่อปลายปี65
1: ไอ้สลายหมอกเชียงดาวเนี่ย
0: ปราณําเพื่อนเชียงดาวเนี่ย
1: นะว่าคุณอนุทินไปเองอ่ะคุณอนุทินไปแถลงข่าวเองค่ะสลายหมอกเชียงดาวเนี่ยก็ทีนี้ก็โอเคมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งว่าไอ้หมอเนี่ยมีบัตรสีชมพูจริงๆแล้วคนที่ทำให้ก็
0: มไม่อย่างนี้มันแสดงว่ามันจะต้องเข้ามาแล้วต้องมีคนไทยที่ชี้ช่องให้ได้นะว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครต่างๆเนี่ยต้องมีคนไทยในนี้เป็นคนที่คอยจัดการให้คงไม่ใช่จู่ๆไปรู้ได้เองครับ
1: คุณอนุชินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาแต่พ.ศ.อะไรอ่ะตั้งแต่คุณเศรษฐาถูกไหมฮะ
0: ใช่ตั้งแต่ก่อนคุณเศรษฐา
1: คุณเศรษฐาก็ปี 6, อะไรนะ
0: ตั้งหลังการเลือกตั้ง66เป็นต้นมา
1: 66 67 68 69มีคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แป๊บเดียว
0: อยู่ไม่กี่เดือน
1: อยู่แป๊บเดียว
0: ครับ
1: คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลคุณอนุทินโยกผู้ว่าโยกอะไรในอำเภอเอ้ยไม่ใช่ในอำเภอโยกผู้ว่าโยกอะไรต่อมีอะไรอธิบดีทุกคนโยกไปโยกมาโยกกับเยอะแยะมากมายนะคะในรอบ4ปีเนี่ยแต่โยกยังไงยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้คนเดียวยังไม่โดนโยกคือปลัดกระทรวงค่ะ
0: รู้สึกวันนี้จะให้สัมภาษณ์นะคุณนุชินว่าไงนะเรื่องว่าไอ้ระบบทะเบียนราษฎรไม่มีปัญหาเราของเราไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรใช่ไหม
1: ก็เนี่ยก็ไม่รู้อะค่ะ
0: เดี๋ยวดูนิดหนึ่งรู้สึกสื่อจะถามว่าทำไม
1: บอกไม่ต้องรื้อดีทุกอย่างนั้นอยู่ที่คน
0: นายกชี้ทะเบียนราษฎรดีอยู่แล้วไม่ต้องสังคายนานะแต่ย้ำผบ.ตร.ให้ขยายผลให้ถึงเครือข่ายหนุ่มจีนซุกคลังแสงนายกยันไม่จำเป็นต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหลังพบต่างชาติสวมสิทธิ์ชี้กฎหมายมีอยู่แล้วหากใครทำผิดไม่มีทางรอดบอกอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลน มันไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านนายกมันเยอะมันเดี๋ยวก็โผล่ที่นี่จนกระทั่งมันไม่จบไม่สิ้นนาทีอ่ะมันยังมี

0: มาเรื่อยๆนะ
1: ด้วยความเคารพนะคะคิดดูให้ดีนะว่าปัญหาในเรื่องการสวมสัญชาติเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนท่านนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาแต่ปี2566นะคะนี่มันปี2569แล้ว
0: ระบบตรวจสอบภายในของท่านเนี่ยทำไม่ได้นะหาไม่เจอนะมันเกิดเหตุมันต้องเป็นคดีเป็นอะไรมาเงี้ยแล้วตำรวจเข้าไปสอบมาแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลหลักฐานที่มาพัวพันแล้วถึงได้ย้อนมาเจอเรื่องของมหาไทยนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเป็นระบบตรวจสอบภายในท่านไปเจอของท่านเองหรืออะไรเองนะถ้าไม่ไปก่อเหตุมายากมากที่จะเจอไอ้เนี่ยอย่างในหนุ่มในเฉินอะไรเนี่ยถ้าไม่ลดความแล้วไปเจอเรื่องพิรุธเรื่องอาวุธที่มีใน
1: ก็ไม่รู้หรอก
0: ในตัวกับในรถนะแล้วโยงไปถึงที่บ้านไปค้นนะมันก็จะโยงไม่มาเจอประวัติแบบนี้หรอกว่ามันมีพิรุธในเรื่องทะเบียนราษฎร์อะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็โยงไปถึงตัวปลัดอำเภอซึ่งเคยถูกกวาดล้างจากเคสก่อนหน้านี้ที่เคยไปปลอมทะเบียนราษฎร์ให้กับพวกจีนเทาคดีอุ้มตัดนิ้วซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นกรณีที่มันเป็นคดีแล้วถึงโยงมาถึงเจอประหลัดไม่ใช่ว่าระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองก็ไปตรวจเจอกันเองนะเพราะปัญหาที่ถามเนี่ยว่าต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎร์หรือไม่เนี่ยถามในนัยยะว่าระบบตรวจสอบภายในมันป้องกันตัวเองไม่ได้นะที่ท่านบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวหากใครทำผิดก็ไม่มีทางรอดเนี่ยไม่จริงนะมันรอดกันมาตลอดจนเกาะจนมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็รอดนะครับ
1: ท่านเป็นรัฐมนตรีมา4ปีแต่ปี66อ่ะท่านย้ายแทบทุกคนในกระทรวงอ่ะและปัญหาแบบนี้ยังมีอยู่มันหมายความว่าไง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ซึ่งต้องรอชายถูกต้องรอศาลอุทธรณ์ทำใครพิพากษาแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาอีกทีหนึ่ง
4: ครับผมนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราชมข่าวกันต่อครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับจากทุกทิศทั่วไทยวันนี้พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับหน้า Facebook Live LTM FM 95กับเรา2คนนะครับน้องนุ่งจามอนพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องอีกครั้งนึงนะ
2: 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มแบบนี้นะครับอัปเดตข่าวกันหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันมาเพลงสนุกสนานกันมาตลอดทั้งวัน
3: ครับ
2: นะก็อัปเดตข่าวกันเพื่อให้ไม่ตกข่าวกันนะ
3: คร
2: ับ แฟนๆลูกทุ่งมหานครต้องไม่ตกข่าวกันนะครับตกอะไรตกได้ห้ามตกข่าว
3: ตกบันไดอ่ะ
2: แม่นั้นก็ไม่เอาเออนะครับอ่ะวันนี้อยู่กันเกือบ100ท่านนะครับสวัสดีพี่สุนิสานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่อเกนจากพะเยาสวัสดีครับพี่วรรณศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เจษดาสวัสดีครับพี่ดงพี่บอยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลเด้อ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพี่รัชนีกรพี่ธนากรสวัสดีนะครับนะครับหลายครั้งคนขับรถส่งอาหารไม่ใช่คนรับงานจากแอปนะครับพี่ชนะกันนะให้ความเห็นมาพี่วันชัยบอกวันนี้ฟังเข้ามาชมทางเฟซแล้วนะครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปแล้วกันนะครับพี่ระเบียบพี่กัลยาสวัสดีครับนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับโอ้โหไฟไหม้ลานเก็บรถของกลางนะครับ
3: ที่ไหน
2: ที่โรงพักสภ.บางน้ำเปรี้ยวทุกโรงพักก็จะมีเหมือนกับลานกว้างๆบางทีก็มีปิดประตงปิดประตูรั้วไว้เก็บรถของกลางเนาะ
3: ครับ
2: นี่ฮะที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครับวันนี้ตอนประมาณบ่าย 2:30 นไฟนี่ลุกท่วมเลยนะฮะควันดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเลยจู่ๆนะครับลานที่เอาไว้เก็บรถยนต์เก็บซากรถที่ตรวจยึดมาที่รอคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ10กว่าคันไหม้หมดเลยครับพี่นะฮะมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค
3: ์ครับ
2: โอ้โหนะครับช่างประจำสถานที่เก็บของกลางครับชื่อว่าช่างเล็กบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในลานนะครับเป็นช่วงพักกลางวันคนออกไปกินข้าวกันหมดมีคนโทรมาตามช่างเล็กไฟไหม้ใหญ่แล้วเนี่ยที่ลานเก็บของกลางเนี่ยกลับมาดูไม่ทันแล้วครับไหม้วอดหมดเลยนะฮะจู่ๆไหม้ได้อย่างไรอันเนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาสาเหตุเพราะมันเป็นพื้นที่ราชการของโรงพักด้วยนะจู่ๆนะฮะซากรถเก่าพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสไหมที่จะเกิดประกายไฟผึบผับสายไฟในรถมันเก่าอากาศมันร้อนทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับต้องระวังนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณฟ้าอันดับ9มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับกรณีที่นางสาวเสาวนีอายุ40ปีชาวสุราษฎร์ธานีไปร้องขอความเป็นธรรมหลังจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดตาปลาและเจ็บแผลก็กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมที่ทำการผ่าตัดตาปลาให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คุณพ่อเนี่ยผู้ผ่าของเขาเนี่ยก็กินผัดซีอิ๊วแล้วเกิดอาการอ้วกชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินเลยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก่อนหน้านั้นทางแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าจะให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแต่หลังจากที่พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็ได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลก็ได้รับการปฏิเสธว่ายังไม่ได้ให้ยาเลยและเสียชีวิตอาจมาจากโรคหัวใจซึ่งพ่อเป็นข้าราชการบำนาญที่เพิ่งเกษียณปีที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ
2: คนไปผ่าตาปลาใครจะคิดว่าอยู่
3: ๆเนาะ
2: ใช่ไหม
3: มันไกล
2: จะร
3: ุ
2: นแรงมันดู
3: แล้วระหว่างกินก็คือกินได้นอนหลับอ
2: ่
3: ะเอาสิคุณสวนีบอกว่านายสกลอายุ61ปีเป็นอดีตข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นคุณพ่อของเธอเนี่ยไปรักษาตาปลาที่เท้าเมื่อวันที่5มกราคมปีนี้หลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็ล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้านไปรักษาวันที่5นะพอวันที่10คือ5วันผ่านไปคุณพ่อเกิดอาการเจ็บปวดแผลก็ร้องขอให้พาไปโรงพยาบาลก็เลยพาไปโรงพยาบาลเดิมที่ผ่าตัดตาปลา ตอนบ่ายโมง48นาทีขณะไปถึงเนี่ยพ่อก็ยังสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลได้เองด้วยนะเจ้าที่ก็พาเข้าห้องฉุกเฉินซึ่งแพทย์แจ้งว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อระหว่างที่พยาบาลได้ทำการดูแผลและดำเนินการรักษาพ่อเนี่ยเจ้าที่ก็ให้เธอเนี่ยออกมารอด้านนอกก่อนที่จะถึงเวลาบ่าย 2:23 นาทีผ่านไปสักครู่ได้ยินเสียงพยาบาลเรียกชื่อพ่อภายในห้องฉุกเฉินและเจ้าที่วิ่งกัดออกมาโอลหม่านก่อนจะแจ้งว่าพ่อหยุดหายใจเจ้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่และแจ้งว่าเสียชีวิตตอนบ่าย 3:05 นาทีอุ๊ยไปโรงพยาบาลตอน 18:48 ดงเสียชีวิตตอนบ่าย 3:05 โอ้ก็เกือบ2ชั่วโมงไห
2: ม
3: โอ้แค่นั้นเองซึ่งตอนนั้นตนก็ถามว่าได้ฉีดยาปฏิชีวนะให้พ่อแล้วหรือยังทางโรงพยาบาลก็ปฏิเสธว่ายังไม่ได้ฉีดการเสียชีวิตอาจเป็นจากภาวะโรคหัวใจและเกิดจากการชักเกร็งจากนั้นก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลได้4คืนและเกิดข้อสงสัยก็เลยไปสอบถามพูดคุยกับทางโรงพยาบาลแจ้งว่าการตายอาจจะมาจากโรคหัวใจซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็ไม่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจนะแต่ขณะเข้ารักษาเนี่ยได้แจ้งทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของความดันเกาต์แล้วก็ไตระยะ3เออก็ไม่ได้แจ้งประวัติหัวใจพอ10มกราคมที่เข้าไปยังโรงพยาบาลรอบ2เนี่ยที่เจ็บแผลเนี่ยเจ้าที่ไม่ได้ตรวจความดันก่อนเข้ารับการรักษาแผลซึ่งเมื่อสอบถามก็ได้รับแจ้งว่าเป็นตามขั้นตอนระบบรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลและไม่ได้มีการฉีดยาปฏิชีวนะหรือว่าแก้อักเสบเข้าไปนะพ่อเนี่ยอาเจียนแล้วก็ชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตโอ้ในขณะที่เจ้าที่พยายามช่วยเหลือแล้วทางครอบครัวก็เลยนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชกระทั่งวันที่15มกราคมเนี่ยคุณผู้ฟังทางครอบครัวก็รอผลชันสูตรการตายแล้วก็พอมาวันที่20มีนาคมนะเบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าพบเขาเรียกว่าทริปเทสเกิน200กรัมต่อมิลลิลิตรทริปเทสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารหรือเอนไซม์ที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ในร่างกายมักจะเกิดกับอาการแพ้รุนแรงค่าปกติเนี่ยอยู่ระหว่าง 1.9 ถึง 13.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรความเห็นที่ทำให้เสียชีวิตก็เกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันสันนิษฐานว่าแพ้รุนแรงแพ้อะไรล่ะคราวนี้เป็นคำถามอีกประกอบกับได้เห็นภาพจากวงจรปิดเห็นลักษณะของอาการให้ยาผ่านขวดและใส่น้ำเกลือด้งและทำให้เชื่อว่าทางเจ้าที่พยาบาลเนี่ยได้ทำการปล่อยยาผ่านเส้นเลือดให้กับพ่อแล้วจนภายหลังไม่นานได้เกิดอาการอาเจียนขึ้นไส้ก่อนจะชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตแต่จากประวัติการรักษาของโรงพยาบาลไม่พบว่ามีการฉีดยาเขาเดาว่าอาจจะให้ยาผ่านสายน้ำเกลือไหมขณะนี้ทางครอบครัวเกิดความกังวลเนื่องจากไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ชี้ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากการให้ยาฆ่าเชื้อและทำให้เสียชีวิตหรือไม่แต่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วซึ่งชีวิตของพ่อไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อยากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยก็คือให้ความเท่าคุณพ่อและครอบครัวเธอด้วย
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ปิดเทอมเขาบอกอย่าให้คลาดสายตานะเด็กก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะวันนี้มีคุณย่านะสูญเสียหลานไปพร้อมๆกัน2คน
3: ครับ
2: คนหนึ่ง9ขวบเป็นหลานชายอีกคนหนึ่ง8ขวบเป็นหลานสาวพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็กนะครับย่าก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับวันนี้คุณย่าก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าโทษตัวเองว่าดูแลหลานไม่ดีนะปล่อยให้หลานไปเล่นน้ำกันนะครับที่บริเวณริมคลองจริงๆริมเนี่ยมันเป็นเหมือนคันดินสไลเดอร์เด็กก็ลงไปเล่นกันนะครับตรงคันดินเผอิญว่าจู่ๆมันมีหมวกกันน็อกของใครไม่รู้นะครับลอยมา อยู่กลางบ่อน้ำนะฮะหลังหมู่บ้านนี่แหละเด็กก็เห็นเฮ้ยหมวกลอยมา
3: อยากได้อยากเก็บใช่ไหม
2: ใช
3: ่
2: คราวนี้ก็ว่ายกันออกไปแล้วเริ่มไปจากตรงน้ำตื้นนี่เริ่มไปกลางสระกลางบ่อที่น้ำลึกนะครับน้องอีก6คนเนี่ยอายุ6ขวบนะที่ไปด้วยเนี่ยไปเล่นด้วยเล่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีเขาว่ายน้ำเป็นเขาเลยว่ายกลับมาที่ฝั่งนั่งรอตั้งชั่วโมงนึงว่าทำไมเพื่อนๆไม่กลับเข้ามา2คนเด็กก็ไม่รู้ไงว่าการหายไปอย่างเงี้ยมันผิดปกติละเขาก็นั่งมองว่าเอ๊ะ2คนมันไปเล่นน้ำที่ไหนอ่ะทำไมไม่กลับมานั่นแหละครับจมแล้วครับเขาว่ายออกไปเพื่อที่จะไปเก็บหมวกกันน็
3: อ
2: กตรงกลางบ่อเนี่ยน้ำลึก2เมตรครับ จากเล่นสไลเดอร์อยู่ริมเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เนี่ยบางทีด้วยความเป็นเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าไปเก็บนะอยู่ริมอย่าออกไปใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าปล่อยเขาไปกันลำพังเนี่ยเขาก็ชวนกันก็สนุกกันละทีนี้เขาก็ไปกันละไม่มีใครห้ามใครกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะคร
3: ับ
2: ผู้เป็นป้าเนี่ยนะครับกับผู้เป็นย่าเนี่ยทั้งสองคนก็เอาแต่โทษตัวเองนะครับก็บอกว่าเป็นความผิดของตนเองนะครับที่ดูแลเด็กๆได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ญาติก็นำร่างของน้องนะครับมาไว้ที่วัดแหลมใต้เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะหมู่บ้านไหนมีน้ำอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นกันเองนะบางทีบอกเล่นกันที่เดิมริมๆนะอย่าออกไปนะแต่อย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่อยู่ๆแบบว่าทำให้เด็กเขาออกไปครับ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7ไปดูเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์กันบ้างนะครับวันนี้กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้ประมาณ100ท่านด้วยกันไปรวมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยเพื่อผ่านไปยังรัฐบาลเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าพรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมีคุณกิติชัยเอ่งชวนส.ส.กระบี่ภูมิใจไทยออกมารับหนังสือซึ่งคุณพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้ก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนิน3สิ่งด้วยกัน1ยุติการดำเนินการใดที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าการผลักดันพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้2แล้วก็2คือยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพร3หากพรบดังกล่าวพ้นสภาพไปแล้วทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและพรรคภูมิใจไทยจัดทำร่างพรบใหม่ขึ้นมาตามคำกล่าวของประธานวิปรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต้องไม่จัดทำกฎหมายในลักษณะทำให้ทรัพยากรภาคใต้ไปอยู่ในมือต่างชาติเสนอกลับเข้ามาอีกตัวข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบที่ทำเนียบในวันที่22มิถุนายนนี้โอ้แสดงคนพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนาะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะครับราคาชุดนักเรียนกันหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปสำรวจนะฮะก็ไปกับกรมการค้าภายในนะครับไปสำรวจราคาชุดนักเรียนนะก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ขายราคาเดิมจากปีที่แล้วนะครับชุดนักเรียนนะฮะเขาบอกว่าราคาปีนี้นะอย่างตราเสื้อนักเรียนชายสมใจนึกเนี่ยนะฮะตัวละ215-360บาทนะครับส่วนของผู้หญิงนะอยู่ที่165-360บาทนะฮะกางเกงกับกระโปรงนะครับกางเกงนักเรียนเนี่ยตาท็อปสันเขาบอกว่าตัวละ325-375บาทนะฮะก็แล้วแต่ไซส
3: ์
2: นะครับก็ยังเป็นเขาบอกว่ายังเป็นราคาเดิมนะฮะยังเป็นราคาเดิมก็มีหลากหลายราคาเนาะถ้าราคาตาสมอนะฮะตาสมอนี่ก็260-375นะอันนี้กางเกงนะกางเกงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะเห็นทางพวกทางร้านเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นปักตัวอักษรย่อฟรีอย
3: ่
2: างเงี้ยนะกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋านะฮะก็จะมีผู้ประกอบการ49รายนะฮะนำสินค้าด้านเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยพันรายการมาลดราคา
3: ครับ
2: นะก็คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเปิดเทอมนะครับอย่างที่บอกพ่อแม่ถ้าโหไม่ได้เสื้อนี่ไม่ได้สั้น กางเกงนี่ไม่ได้รัดกันจริงๆเนี่ยภาวะนี้เนี่ยให้ลูกใส่ไปก่อนนะลูกสาวผมวันนั้นรองเท้ามันแน่นมันมาบิ้วใหญ่เลยจริงๆเนี่ยลองจับดูดิไม่เชื่อเนี่ยลองจับดูดิมันแน่นจริงๆเดินแล้วเจ็บเดินแล้วเจ็บตอนแรกแม่เขาให้เขาใส่ไปก่อน
3: เ
2: ขาก็มาฟ้องใหญ่เลยว่ามันเจ็บจริงๆมันเจ็บจริง
3: ๆแล้วยังไงซื้อใหม
2: ่ก็เดี๋ยวถ้าเปิดเทอมก็คงอาทิตย์หน้าเนาะแต่รองเท้ามันต้องใส่ทุกวันนะพี่แล้วก็อาจจะต้องซื้อ
3: รองเท้านักเรียนผู้หญิงก็เหรอที่เป็นหูแปะนะ
2: ใช่อันนี้ก็300นิดๆนะคู่นึงอ่ะ
3: คงเด็กเนาะ
2: แต่ว่ามันก็ใส่ทั้งเทอมก
3: ็มันแล้วหนูลิงเขาใส่มานานยังคู่เนี้ย
2: ก็ปีที่แล้ว
3: อุ้ยก
2: ็ปีที่แล้ว
3: น้องก็คงเจ็บจริง
2: ก
3: ระด้ง
2: น่าจะเจ็บแล้วก็อยากได้ของใหม่หรือเปล่าเปิดเทอมอยากได้ของใหม่หรือมันแน่นจริงๆแน่นจริง
3: แล้วเด็กคนนี้เนาะไว้ใจไม่ได้เลย
2: แล้วบอกให้ไปกดรองเท้าเด็กเรียนหัวมันก็แข็งๆกดแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าบุ๋มลงมาแล้วโดนนิ้วไงแล้วก็แก้
3: เป็นมาเป็นทัดวัดเลยอันเดียวพ่อวัดเท้าหนูก่อนตั้งส้นจนปลายเท้าเท่าไหร่แล้ววัดขนาดความยาวรองเท้าต้องสู้กันด้วยหลักฐานเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ระวังเผลอไปกดในช็อปแพลตฟอร์มซื้อกันเองเหรอทีนี้
2: คร
3: ับ
2: ครับผม
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: รสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5มาดูเรื่องนี้กันนิดนึงฮะเรื่องของมันสำปะหลังโอ้ชาวบ้านชาวไร่ยิ้มออกเนาะราคามันดีขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านไทยสันติสุขที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้กำลังเตรียมลงมือทำการเกษตรและเก็บผลผลิตนำไปขายกันโดยเฉพาะเรื่องของมันสำปะหลังนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นจาก1บาทเป็น2บาทโอ้เดิมบาทเดียวเหร
6: อ
5: เป็น2บาทชาวบ้านก็ยิ้มมันอู้จังว่ามันถูกจริงเนาะ
6: มัน
5: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะหลังจากที่มีการติดด่านจากสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาและเห็นด้วยที่คุณอนุทินเนี่ยยืนยันปิดด่านทำให้ราคามันอ้าวแสดงว่ามีมันเพื่อนบ้านมาถึงอย่างเงี้ยเออคุณปานีกำจัดภัยกับคุณสมบัติมาริแก้วสองสามีภรรยาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเก็บผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ปลูกไว้4ไร่เนี่ยแล้วก็เตรียมปลูกในฤดูต่อไปซึ่งปีนี้พันต้นมันเนี่ยต้นพันก่อนนะต้นมันหายากตัวพันเนี่ยนะแล้วก็มีราคาแพงต้นละ 3-4 บาทมัดหนึ่งราคาที่ 40-50 บาทเนื่องจากปีที่ผ่านมาชาวบ้านปลูกกันน้อยเพราะต้องอพยพหนีกัน2รอบคือหนีระเบิดซึ่งยังคงกังวลในสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ก็ชินแล้วถ้ามัวแต่กังวลคงไม่ทำมาหากินแต่ใดๆคือเดิมขาย1บาทตอนนี้ขายได้2บาทยังไม่เท่าราคาต้นพันน่ะดงแต่ชาวบ้านก็ยิ้มออกแล้วอ่ะ2บาทอ่ะ
6: โลละ2บาทที่ดูแล้วโอ้โหในต้นทุนค่าปุ๋ยค่าแรง
5: คือเราอ่านจั่วหัวว่ายิ้มออกแล้วนึกว่าหลายสิบ
6: เออขึ้นมาบาทเดียว
5: บาทเดียวเองอ่ะ
6: ค่ะผม
5: คุยเอาใจช่วยแล้วดูพื้นที่ดิตายแล้วแสดงว่าเขามีข่าวว่าไอ้มันจากเพื่อนบ้านมันชอบล่อเข้ามาตอนเปิดด่านนี่ก็น่าจะจริงพอไม่มาปุ๊บราคาเราขึ้นเลยอ่ะ
6: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: เนี่ยเวลารถอุบัติเหตุนะเวลารถที่แบบไปจอดนอนจอดหลบฝนจอดอยู่ข้างทางเนี่ยทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุพุ่งรถพุ่งมาชนนะเนี่ยนะล่าสุดนะฮะวัยรุ่นคนนี้อายุ22ครับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ฝนตก
5: ครับ
6: แกก็ไปจอดพวกศาลารอรถริมทางอ่ะนะฮะศาลาที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับก็เข้าไปหลบฝนอยู่มีรถคันหนึ่งเสียหลักครับรถกระบะเสียหลักนะเบรกไม่อยู่ถนนลื่นพุ่งเข้ามาชนเธอเสียชีวิตคาศาลาเลยพี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาย304นะครับแยกบางคล้ามุ่งหน้าฉะเชิงเทรานะฮะพื้นที่อำเภอบางคล้านี่แหละพบผู้เสียชีวิตอยู่บนศาลาจุดรอจุดพักรถนะครับนะก็เธอขี่ Honda PCX สีขาวดำนะครับสภาพของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะถูกชนพังยับเลยติดกับเสาปูของศาลาส่วนรถคันที่เกิดเหตุนะครับเป็น Toyota Revo สีบรอนเงินนะฮะทะเบียนตากคนขับชื่อคุณประสิทธิ์พาทีอายุ32ปีก็ยังลงมาด้วยอาการตกใจนะครับบอกว่าขับรถส่งของที่ฟาร์มไก่ขากลับกำลังจะกลับเมืองชนนะฮะทีนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักถนนลื่นนะคุมรถตัวเองไม่อยู่เสียหลักพุ่งไปชนเข้าที่ศาลารอรถดูสิอะไรดวงคนนะพี่นะ
5: ค
6: ือถ้าเลยถ้าพุ่งไปชนฟุตบาทชนข้างทางขอบทางอะไรก็ว่าไปพุ่งเข้าไปที่กลางศาลาซึ่งน้องคนนี้หลบฝนนั่งหลบฝนอยู่ก็เต็มเลยครับนี่ฮะขนาดว่าไม่ได้จอดในที่ห้ามจอดแล้วนะนี่จอดอยู่บนศาลาแล้วนะขึ้นไปพักอยู่บนศาลาแล้วนะนะครับเดี๋ยวตำรวจไปตรวจสอบดูนะครับสาเหตุเนี่ยอย่างที่เขาว่าจริงไหมถนนลื่นคุมรถไม่อยู่จริงไหมมีดื่มมีอะไรมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะอายุ22เองนะครับ นะฮะสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อันดับ3ไปดูกรณีตำรวจจับกุมนายเหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนและก็นางสาวเออายุ33ปีชาวไต้หวันหลังประสบอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนอย่างที่ดงเล่าไปเบื้องต้นก็มีความคืบหน้าเนาะหลังจากที่ไปขยายผลตรวจค้นห้องพักบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ไปเจอปืนสงครามวัตถุระเบิดทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลระเบิดขว้าง10ลูกและอุปกรณ์ประกอบระเบิดใดๆว่าไปเมื่อคืนฮะเจ้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้คุมตัวนายฉินในเหมิงฉินในหมิงเฉินซันไปสอบสวนต่อเนื่องตลอดทั้งวันก่อนนำไปที่สำนักงานตรวจเมืองเข้าคนเข้าเมืองพัทยาส่วนในวันนี้ในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยตำรวจก็ไปนำตัวนายคเชนครูฝึกยิงปืนพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือนายวัชรินทร์พันจ่าเอกปฐมพลอดีตข้าราชการกองทัพเรือจ่าเอกสังกัดกองทัพเรือและก็นายจำลองอายุ51ปีมาสอบสวนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนคนนี้มาสอบสวนหลายชั่วโมงแล้วก็มีการแจ้งข้อหาคือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในความครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ส่วนนางสาวเอคือคนสาวไต้หวันเนี่ยถูกแยกขังในห้องขังชั้น2ของโรงสภ.นาจอมหมดนาจอมหมดนะฮะนาจอมหมดส่วนตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยคุมขังที่สปกตมจังหวัดชลบุรีก็คือแยกขังไกลกันเลยเออนี่แหละฮะก็มีการแจ้งข้อหากลุ่มคนจัดหาอาวุธให้แล้ว
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: อ่ะนะครับมาดูความคืบหน้านะครับกรณีคนใจร้ายนะแถวบ้านพี่เลยเนี่ยนะคลองหลวงปทุมธานี
5: คิดถึงตอกแตกเลย
6: คลอง2คลอง2สุนัขถูกวางยาเบื่อ
5: พี่โทรหาคุณพ่อกับต๊อกแต๊กด้วย
6: หลายตัวด้วยนะครับซอยเอราวัณ4นะฮะคลอง2อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ครับนะฮะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะลงพื้นที่ไปนะครับ
5: บิ๊กแจ๊ดเหรอ
6: ไม่เป็นสมาชิกนะไม่ใช่ท่านนายกสมาชิกสอบจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินรกร้างหาร่างของสุนัขเพิ่มหลังจากที่เจอร่างแล้วหลายตัวถูกวางยานะครับท่านสปจ.นะครับบอกว่าก็มีความผูกพันนะมีความผูกพันนะครับกับสุนัขกลุ่มนี้เพราะว่าเคยมาเลี้ยงอาหารให้อาหารมันอยู่ลุงเจ้าของบ้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็มีจิตใจเมตตาก็อยากจะวิงวอนไปถึงคนที่ทำนะครับว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรนะถึงได้เอายาเบื่อมาโยนให้เขากินได้เห็นขนาดนี้นะฮะคือถ้าไม่ชอบก็แจ้งมาสิแจ้งทางเทศบาลแจ้งอะไรมาก็ได้นะครับว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้ท่านอย่างไรไม่ควรที่จะลงมือทำร้ายถึงขนาดว่าไปฆ่าไปแกงมันแบบนี้นะครับ
5: แกงด้วยเหรอเอาไปแกงด้วยเหรอ
6: ไม่หมายถึงว่าเปรียบเปรย
5: ขออภัยตกใจด้วย
6: ไปฆ่าไปฆ่ามันนะฮะโอ้นะน่าสงสารมากนะครับนะขอให้ไม่มีมากกว่านี้นะขอให้เจอแค่ไม่กี่ศพที่พบแล้วกันนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ1

0: ไปดูปิดฉากคดีสะเทือนขวัญสั้นๆนะฮะที่เมียจ้างฆ่าสามีเมื่อ15ปีก่อน
1: โอ้ยตกใจเลยฮะเมียฆ่าจ้างฆ่าสามี
0: เอออ
1: ุ้ย
0: สะเทือนใจด้วงบอก
1: เหรอทำไมอ่ะ
0: นะฮะ
1: ต้องชิงลงมือก่อน
0: เออนะฮะอ่ะทางท่านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณนะผู้บังคับการกองปราบปรามก็สั่งการให้ทีมงานเนี่ยไปจับกลุ่มตัวนายอรุณลำนายงอายุ12ปีตามหมายจับแต่คดีร่วมกันพยายามฆ่าก็ว่ากันไป
1: เป็นคดีเก่า
0: ใช่เป็นคดีครั้งเก่าด้วยไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี53นายอีเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างด้าวเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เออก็ถูกคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนพกยิงแต่กระสุนพลาดแต่สุดท้ายนี่แหละขยายผลก็มีผู้ร่วมขบวนการแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภรรยาของผู้ตายเป็นผู้จ้างวานฆ่าโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นขบวนการ
1: คือมันสะท้อนเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วทำผิดหนียังไงก็ไม่พ้นนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เอออ่
1: ะวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่ๆไปครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา20นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโควันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35พระราชวชิรคุณาธารเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยอุปสมบทเมื่อปี2532ที่วัดหวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรคุณาธารมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างเมื่อมาจำพรรษาได้บูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุที่มีความจำเป็นจนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549เป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องบริจาคเงินสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสามงามและสถานพยาบาลค่าย

0: บำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเริ่มต้นกันที่สวมเขาค่ะจากน้องแพรวจีรวรรณนะคะรักคนมีแฟนค่ะจากพี่เอเชียค่ะและผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วรอบที่2กับพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้ให้อยู่กับพิมดามหานครอีก1รอบนะคะเมื่อเช้าก็มาแทนพิธาละรอบหนึ่งนะคะรอบนี้มาแทนน้องบอสธีรพงศ์อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้องบอสไม่ค่อยสบายค่ะไม่เป็นไรให้พี่พิมดาดูแลคุณผู้ฟังดูแล FC ของน้องบอสแทนก็แล้วกันนะวันนี้นะคะใครมีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังในช่วงค่ำๆแบบนี้ก่อนเข้านอนแบบนี้นะคะโทรหลังไมค์มาได้เลยค่ะอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึง Facebook Fanpage ค่ะเข้ามาเลยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็รายงานตัวเป็นข้อความมาสั้นๆพอนะไม่ต้องรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันก็จะเด้งๆๆๆๆเด้งๆเด้งๆเด้งๆแบบนี้นะคะเราก็จะหาชื่อคุณผู้ฟังไม่เจอกันเลยนะคะเราก็จะเรียกกันยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าข้อความมันเด้งรัวๆนะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะค่ะพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะคะสวัสดีไปด้วยนะคะยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางหน้าปัดคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcard Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเราปล่อยนะคะเครือข่ายนะผ่านไปนะคะให้คุณผู้ฟังนะทั้ง41สถานีนะคะตอนนี้ได้ฟังกันแล้วนะคะเอาล่ะหรือว่าใครที่กำลังจะทำงานนะคะเข้ากะนะคะตอนนี้รอบดึกนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะมาแล้วนะรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในรอบค่ำๆแบบนี้นะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวเลยนะคะเราจะเรียกชื่อกันแล้วสวัสดีพี่สันทัศน์ด้วยค่ะคุณพี่ยายนาอาหารตำสั่งนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีโอ้โหไม่ได้สวัสดีกันไหลนานทีเดียวเลยนะคะนะบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากลูกพิมดาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ติ๊กพระประแดงพี่บัญชาสิมมานะคะคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่ศักชัยหิดแก้วนะคะพี่แม็กชาติไทยพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่ากำลังจะนอนเลยพอได้ยินเสียงพิมดามาแล้วเลยเข้ามาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วรรณากลิ่นจันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะมาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังใครที่กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะหรือว่าได้ยินเสียงมาแล้วของพิมดานะคะก็เข้ามาได้ทาง Facebook Liveนะคะแล้วก็เข้ามารายงานตัวกันได้เลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันก่อนนอนเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนค่ะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญพี่จินดาเหล่าชายน้องมังกรนะบอกวันนี้น้องมังกรเป็นเด็กดีครับส่งสติ๊กเกอร์แล้วครับดีมากลูกชายแม่นะคะลูกชายลูกสาวแม่เยอะมากเลยพี่ธนชพรด้วยนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสาวแม่นะคะพี่สมศักดิ์นะคะบอกว่าเขาอยู่เวรครับเขาเวรครับนะคะอยู่ลาดพร้าว87นะคะจัดมาแค่ง่วงแก้ง่วงฟังได้ทุกเพลงครับนี่นะคะพี่เบเบดนะคะเทียนนวมนะคะพี่ศักชัยทักทายกันแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอคณีนะคะบอกว่าชุดคุณครูนี่เมื่อเช้านี่ก็ใส่ชุดนี้จำได้นะคะก็ชุดเดิมนี่แหละนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะสารภาพเลยนะคะเพราะว่ารอให้กลับบ้านก่อนค่อยอาบน้ำก่อนนอนหอมๆนะคะตอนนี้คือต้องออกนอกบ้านมาทำงานยังไม่อาบน้ำค่ะนะคะพี่อนุภาพสุวรรณวิโกนะคะแล้วก็ยังมีพี่ละละนาบอกว่าชอบมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ชอบอะไรชอบดีเจหรือว่าชอบเพลงหรือยังไงนะขอบคุณไว้ก่อนนะคะพี่ประยงสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดแล้วหรือยังนะคะน่าจะประมาณนี้กันก่อนเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาขึ้นรถไฟด้วยกัน

นะคะเดี๋ยวตอนนี้รถไฟจะต้องออกก่อนแล้วนะคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะรถไฟไปแล้วนะคะพี่ทวิตพงษ์สายยันบอกว่าดีเจน่ารักใส่ชุดไหนก็น่ารักเนาะพี่ทวิตพงษ์เนาะคนมันน่ารักจะใส่ชุดซ้ำสัก3วันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะพี่ดาวบอกว่าพี่ดาวจากหนองคายค่ะนี่ยังมีคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็ยังเรียกชื่อกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะพิมดาก็ยังรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะใครมีเพลงอะไรในใจนะนี่ช่วยกันคิดหน่อยนะคุณผู้ฟังนะพี่พรณภาหมื่นบางนะคะก็มาบอกว่าน้องบอสไม่มาหรอวันนี้น้องบอสไม่มานะคะน้องบอสลาป่วย1วันนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าใหม่ค่ะ022481366นะคะรีบโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องแป้งโกกเขาจะโทรกลับไปพี่โกต้นบ้านหนองผาลาดรายงานตัวครับผมพี่มานพไรเดอร์รังสิตก็รายงานตัวมาด้วยนะคะเอาล่ะหมดแล้วแหละเนาะไปกันต่อนะคะหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366แป้งโกกคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: คตรเลวในดวงใจนะคะจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะเพลงนี้อ่ะยังคงแบบว่าดุดันกันต่อเนื่องเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะมาดูกันดีกว่าว่าหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้เขาจะขอเพลงดุดันกันต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: จำนงครับ
0: พี่จำนงโทรมาจากที่ไหนคะ
3: หนองคายครับ
0: เป็นยังไงที่หนองคายร้อนไหมคะ
3: โอ้ยร้อนครับร้อนมาก
0: ต้องมีโอ้ยมาก่อนนี้ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมถ้าโอ้ยมาเนี่ยชัวร์เลย
3: ฝนไม่ตกเลย
0: ฝนไม่ตกเลยใช่ไหมแรงเหรอ
3: มันแรง
0: อ๋อปีนี้แรงใช่ไหม
3: พืชผลตามเกษตรนั่นน่ะเหี่ยวตายไปหมดแล้วแต่จะหมดแล้วเนี่ยน้อง
0: หรอทำยังไงได้บ้างเนาะเนี่ยนะคะแล้วพี่จำนงทำอาชีพอะไรคะ
3: เมื่อก่อนก็ทำข้าวโพด
0: แล้วตอนนี้ล่ะ
3: ทำแตงโม
0: แล้วทำไมต้องบอกเมื่อก่อนด้วยอ่ะ ทำไมไม่บอกเลยว่าอ๋อพี่ทำแตงโมอะไรอย่างเงี้ย
3: ทำแตงโมด้วยทำข้าวโพดด้วย
0: อ๋อทำหลายอย่างใช่ไหมทำข้าวโพดด้วยทำแตงโมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงพืชผลแห้งเหรอ
3: มันแห้งมันแรง
0: แล้วต้องทำยังไงอะคะ
3: ก็ลดน้ำไปอย่างนั้นแหละสูบน้ำ
0: สูบน้ำลดน้ำเอาใช่ไหมฝนไม่ตกเนาะ
3: ฝนไม่ตกเลย
0: โอ้ลำบากจังเลย
3: แล้วยังไม่ตกเลยเดือนกว่าแล้ว
0: เดือนอะไรนะเดือนกว่าแล้วเหรอคะ
3: เดือนแล้วเดือนกว่าแล้วยังไม่ตก
0: เดือนกว่าแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่กรุงเทพนี่ตกดีนะ
3: ได้ยินแต่ข่าว
0: ใช่ไหมตรงที่เขาไม่ต้องการให้ตกก็ตกจังเลยเนาะตรงไหนที่เขาอยากได้น้ำก็ไม่ไปตกตรงนั้นทำยังไงดีล่ะขอฝนไหมต้องทำยังไงจุดบุญบั้งไฟเหรอ
3: ยังไม่ได้ทำบุญบั้งไฟเดี๋ยวนายก็บอกวันที่25ทำบุญบั้งไฟอยู
0: ่25พฤษภาใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ต้องทำบุญบั้งไฟขอฝนเนาะหรือแห่นางแมวไหมหรือยังไง บ้านพี่เขาทำไงกันขอฝน
3: โอ้เขาทำบุญบั้งไฟแล้วก็เลี้ยง
0: นะ
3: คะเลี้ยงตาปู
0: ่อ๋อเลี้ยงปู่เลี้ยงใครนะ
3: เลี้ยงปู่เลี้ยงปู่
0: อ๋อปู่นี่คือปู่อะไรคะ
3: ปู่ที่หัวพี่ที่รักษาบ้านรักษาเมือง
0: อ๋อปู่ที่รักษา
3: ไป
0: ก็คือเราก็ทำบุญกราบไหว้อะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยว
3: บุญกราบไหว
0: ้เดี๋ยวฝน
3: ขอฟ้าขอฝน
0: ขอฟ้าขอฝนเดี๋ยวก็ฝนก็มาเนาะ
3: ใช่
0: นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชาวไร่ชาวสวนเนาะแถวนู้นเนาะขอให้ฝนตกลงมาเยอะๆนะ
3: รอทองดาวมาหลายวันไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินวันนี้กด
0: เหรอคะพี่จำนงเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมเนี่ย
3: เคย
0: แล้วเหรอ
3: เคย
0: นานยัง
3: ประมาณอะไรอ่ะต้นเดือนมั้ง
0: เหรอคะจำไม่ได้เลยอ่ะพี่ทำสวนแตงโมเหรอแปลว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้อาชีพแตงโมป่ะ
3: ไม่ได้ทำ ยังไม่ได้ทำวันนี้ก่อน
0: ใช่ไหมวันนี้มาใหม่อาชีพแตงโมไม่เคยได้คุยเลยใครทำอาชีพแตงโม ตอนนั้นคุยทำอาชีพข้าวโพดแน่เลยใช่ไหม
3: ข้าวโพดวันนี้ไปทำแตงโมวันนี
0: ้วันนี้ไปทำแตงโมซะแล้วเนาะ
3: กำลังลง
0: แตงโมนะคะขอให้ฝนตกมานะจะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำเนาะพี่เนาะ
3: ครับ
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ฟังเพลงของพี่สุนารีราชสีมาและเพลงกาดเท้ายาโม
0: ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
3: มันไพเราะ
0: ไม่ค่อยได้มีใครขอนะเพลงเนี้ยเน
3: า
0: ะ
3: มันไพเราะ
0: ใช่ไหมมันเป็นเพลงเพราะเนาะเป็นเพลงแบบเด็กประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยตอนเด็กๆคุณดาเคยเอาไปประกวดอยู่นะเพลงเนี้ย
3: ครับเพลงอ่อน
0: ๆเนาะเพลงสมัยก่อนนะคะได้เลยอยากมอบให้ใครไหมพี่จำนง
3: โอ้ยมอบไปหน้าไมค์แล้วก็น้องหลังไมค์ที่รับโทรศัพท
0: ์ได้ค่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะให้ฟังอันนี้จะนอนแล้วใช่ไหมคะ
3: ยัง
0: เหรอนอนกี่โมง
3: 2 โมงกว่า2 ทุ่มกว่า
0: ก็เนี่ย2 ทุ่มกว่าแล้ว
3: สองทุ่มสี่ทุ่มค่อยจะนอน
0: นอนสี่ทุ่มเนาะ
3: เนี่ยฟังน้องดาไปก่อน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยนอนสี่ทุ่มนะ
3: ครับ
0: ได้เลย
3: ขอให้จัดรายการเป็นนานๆนะจ๊ะ
0: อุ้ยขอบพระคุณมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่จำนงนะขอให้ฝนตกเยอะๆเลยนะคะ
3: ครับกับปัญหาน้องดาด้วย
0: ได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ
3: ครับ
0: ฟ ันดีนะคืนนี
3: ้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เทพีบ้านไพรนะคะเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะพี่กุ้งก็จะมาร้องเพลงนี้เราฟังกันบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะคะก็เราก็จะได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเนาะเสียงสดๆแล้วก็ได้เจอพี่กุ้งกันบ่อยๆมาอัปเดตผลงานให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเพลงนี้ค่ะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29นะคะเดือน9ที่เดือนอะไรกันยาเนาะนะคะปี2567นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานี่เองค่ะนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: ดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้เซฟตะลึงตึง
0: ยิ่งแซฟก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
6: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้โปร

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังแหมตอนแรกนี่จะแถมเพลงให้อยู่แล้วนะคะเห็นว่ามีเวลาพอเหลือเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเอายังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวแถมให้นะคะหลังจากจบในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่เพื่อชีวิตกันก่อนค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้านะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะที่022481366นะคะโทรมาได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกสัก2เพลงก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะว่ามีเวลาพอเหลือหรือเปล่านะน่าจะพอมีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังหาไม่เจอหาเพลงไม่เจอคุณฟังหามันไม่ขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องใช้วิชามานนิดนึงนะคะต้องใช้วิทยายุทธกันนิดนึงนะคะสำหรับการค้นหาเพลงนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้คุณผู้ฟังแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะวันนี้พิมพ์ดามีนิทานก่อนนอนนะคะมาเล่าให้ฟังกันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รอฟังนิทานอยู่นะคะรอได้เลยนะคุณผู้ฟังสรุปแล้วก็คือมันไม่เจอจริงๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงอื่นให้แทนก็ได้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะด้วย2เพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแหมจะเอาเพลงแบบว่าสนุกสนานหรือว่าจะเอาเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบก่อนนอนดีนะคุณผู้ฟังนะแป๊บนึงนะคะขออภัยด้วยนะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันผิดแผนนะมันผิดแผนนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วย2เพลงนี้ค่ะเต็มนาวาค่ะรักเต็มๆเจ็บเต็มๆนะคะแล้วเหลือตามมาด้วยเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรวมถึงการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วยกอบศักดิ์แนะใช้เงินกู้4แสนล้านลงทุนโซล่าลูฟท็อปคนละครึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสินทรัพย์ทั่วโลกในขณะนี้สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินอกจากนี้ยังมีประเด็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนทั้งเรื่องไต้หวันการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและสงครามเทคโนโลยีโดยประเมินว่าโลกจะอยู่ในสภาวะผันผวนเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่มีพายุมาได้ทุกวันสำหรับกรณีรัฐบาลประกาศใช้พรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจมองว่าไม่ควรนำเงินจำนวนมากไปใช้พยุงราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการทำลายแหล่งพลังงานและโรงกลั่นซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันไม่ลดลงง่ายพร้อมเสนอทางออกควรแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอาทิโครงการโซล่าลูฟท็อปคนละครึ่งโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าติดตั้งแผงโซล่า

โซล่าบนหลังคาครึ่งหนึ่งและประชาชนจ่ายอีกครึ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ไทยมีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดการพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเร่งเตรียมการเรื่องอาหารยาและวัตถุดิบตั้งแต่วันนี้เพราะหากรอให้วิกฤตสุกงอมอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาแพงและหาซื้อยากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ภูมิใจไทยเรียกร้องให้ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และยุติพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

0: ด่วนโดยมีนายกิตติชัยเอ่งช่วนสสกระบี่พรรคภูมิใจไทยรับหนังสือนายพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มชุมนุมระบุว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแกนบิดโดยเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบณทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้นายพิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมด้านนายกิตติชัยเอ่งช่วนกล่าวว่าตนจะนำเรื่องข้อกังวลของประชาชนส่งไปยังรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณาต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
6: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะจะมารับสายหน้าไมค์กันแล้วคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมกันไปแล้วนะคะน้องแป๊กโกโทรกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะ1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ลุงขี้เหร่935
2: อุ๊ยทำไมวันนี้ขี้เหร่ล่ะปกติที่สุดหล่อนะ
3: ใช่ขี้เหร่สุดๆไง
2: อ๋อขี้เหร่สุดๆเลยเหรอ
3: คุณลุง
2: วันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย
3: ฮะ
2: อยู่ที่ไหนคะตอนนี้จะเข้าบ้านแล้วเหรอคะออกมาตั้งแต่กี่โมงคะ
3: เที่ยง
2: เที่ยงเหรอใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าบ้านแล้วเนาะเขากลับเข้าไปหาแม่บ้าน
3: ไม่มี
2: นั่นแน
3: ่ไม่มี
2: จริงหรือเปล่า
3: เข้าเมื่อไหร่ก็ได้พูดถึงแม่บ้านเลย
2: อ๋อไม่ได้มีใครรออยู่เนาะ
3: ไม่มีใครทั้งนั้น
2: แต่ว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วไงใช่ไหมเราก็ต้องกลับบ้านพักผ่อนเติมพลังชาร์จแบต
3: เข้าบ้านไปดูหนังซีรีส
2: ์อ๋อเหรอแนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งหรือแนวนอนซีรีส์นี่เป็นแนวแบบไหนแนวตั้งหรือแนวนอน
3: หนังจีนหนังจีน
2: อ๋อหนังจีนใช่ไหม นะบางคนเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไงแบบว่าซีรีส์แบบที่เป็นแนวตั้งไงไม่ต้องเอ็นโทรศัพท์เป็นแนวนอนอีกต่อไปแล้วไงเขาเรียกซีรีส์แนวตั้ง
3: จอโค้ง
2: อ๋อเป็นจอโค้งด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยซีรีส์จอโค้งซะด้วยนะคะกำลังเข้าบ้านแล้วเนาะแล้วคุณลุง935นี่บ้านอยู่แถวไหนคะ
3: ไม่ตอบได้ไหม
2: อ๋อไม่

0: อบเนาะเราจะเป็นแบบไปเรื่อยๆเนาะวันนี้อยู่ที่นี่วันนี้ที่นั่น
1: ไม่ใช่ว่าบ้านจริงหรือบ้านปลอม
0: เออมีบ้านจริงบ้านปลอมด้วยแน่ๆแปลว่าเราเป็นคนมีความลับเยอะแน่ๆเลย
1: ไม่ใช่เอาบ้านเก่าอยู่นครปฐมไง
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบบ้านเกิดหรือว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนนครปฐมนี่เอง
1: ใช่
0: นะคะแล้วว่าแต่ว่าตอนนี้กำลังจะกลับเข้าบ้านที
1: ่บ้านอยู่กรุงเทพ
0: กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมคะ
1: บ้านของตัวเอง
0: ค่ะแต่ว่าบ้านที่นะที่นครปฐมนี่คือบ้านเกิด
1: นะญาติของพ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่ญาติอยู่ที่นั่นหมดปลูกกล้วยมีคนเข้าไปรับกล้วยกับกล้วยน้ำว้ากับไอ้กล้วยหอม
0: โอ้โหดีจังเลยมีสวนกล้วยด้วย
1: มีแต่เขายกให้ลุงไม่เอา
0: ทำไมล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมเราไม่เอาเลย
1: ลุงขับแท็กซี่นานแล้วลุงจะไปขุดดินทำไมลุงเคยไปเที่ยวนึงแล้วม
0: ัน
1: ใช้ลุงไปขุดบ่อข้างๆบ่อมันจะมีเลี้ยงปลาดุกปลาซ่อนแล้วเวลาเอาน้ำเนี่ยรดต้นไม้รดต้นกล้วยแล้วก็มีสับปะรดไอ้เล็กๆแล้วก็มีตอนนั้นพายเรือไม่เป็นหรอกมันมีเรือเล็กๆไง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พายไปก็เอาน้ำรดไปเดี๋ยวนี้มันใช้ฉีดเอา
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยทำสวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยไม่เอาละขับแท็กซี่ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่เหนื่อยแต่ว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบไปเอาของใครเราชอบทำด้วยตัวเอง
0: ไม่ใช่ของใครก็เป็นมรดกก็ต้องเป็นของเรานี่แหละ
1: ต้องให้หลานมันไปดูไม่ให้หลาน
0: เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนาะไม่มีลูกไม่มีลูกก็เอาให้หลานอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ให้หลานเข้าไป
0: ดีแล้ว
1: มีเป็นคนหลายคน
0: นะเป็นคนจิตใจดีเนาะสาธุ
1: โอ้ยดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปเมืองนอกมีได้มา4 ล้านยกให้ฝรั่ง2 ล้าน
0: อุ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: จริง
0: ตอนนี้เหลือสักล้านไหมคะ
1: ไม่มีหัวล้าน
0: เอาเหรอเผื่อจะยกให้ดีเจบ้างอะไรบ้างเห็นเป็นคนใจดีอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดโอ้เนี่ยงวดที่มันออกอะไร1 2 5 6 1 2อะลุงผิดเป็นเลข5 5 1
0: ตัวเดียวเท่านั้นเองเหรอ
1: ไม่งั้นก็ได้30 ล้านแล้ว
0: โอ้ยถ้าได้30 ล้านเอามาแบ่งกันบ้างนะ
1: โอ้ยเอาไปเลย2 ล้าน
0: สาธุสาธุนี่เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะคุณลุง
1: โอ้ยไม่เป็นไรเชิงวันละ10 ใบ
0: เขาเป็นสักขีพยานกันทั่วประเทศแล้วนะว่าลุงจะแบ่งพิมดา2 ล้านเนี่ย
1: โอ้ยเจ็บ นี่เชิงลอตเตอรี่วันละ10 ใบ
0: ใจดีเนาะไม่แล้วคุณลุงนี่เก่งนะคุยโทรศัพท์ไปด้วยเปิดวิทยุไปด้วยแล้วคุยรู้เรื่องด้วยเนี่ยเก่งมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
1: มีอาจารย์เขาบอกว่า
0: อะไรอีกอ่ะ
1: หูไม่กระดิกนะอย่ามาฟัง
0: นี่เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร
1: มีองค์
0: จริงว่าไม่ใช่สัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสดีอะไรอย่างเงี้ย
1: สัมผัสดีเขามีองค์เขาบอกว่าลุงมีองค์แต่ลุงไม่มีอะไรเลยลุงในตัวลุงไม่มีอะไรเลย
0: นะคะ
1: แต่การ
0: แยกเขาเรียกอะไรแยกประสาทสัมผัสได้เขาเรียกประมาณนี
1: ้เพราะว่าไปไหนเขาก็บอกว่าคนนี้มันมีองค์มีองค์
0: เขาแยกประสาทสัมผัสได้ไงเนาะ
1: ไม่ใช่ไม่มีองค
0: ์ไม่มีนะ
1: รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วทั้งเวลา
0: ครับเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องนี้มันจะยาวเลยนะคุณลุงนะอยากรู้มากเลยตอนนี
1: ้เหัวเราะไปงั้นแหละ
0: อ๋อเหรอไม่มีเนาะนะคะ
1: เจ้าทุกวันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
0: นะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกัน
1: ค่ะก็ต่อเพลงเศร้าไปอีกนิดนึง
0: เพลงอะไรวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ว้าว
0: แอบชอบใครหรือเปล่าน
1: ะ
0: แอบชอบใครอยู่หรือเปล่า
1: เขาไม่ชอบเราหรอก
0: ก็เลยเอาเพลงนี้นะฝากถึงเขาเนาะ
1: ฮะ
0: เลยเอาเพลงว่าวฝากไปถึงคนที่เขาชื่นชอบ
1: บอกว่าก็โฆษณาบอกว่าปล่อยได้ใจเขาเบาแล้ว
0: ก็เลยปล่อยว่าวไปเลยเนาะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดเองเลยสโลแกน
1: พูดไม่ได้หรอก
0: ขอขอบคุณ
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: ค่ะอ่ะอันนิดนึงให้ไอก่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา

0: ด้วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยนะตอบคำสุดท้ายได้แปลว่าเป็น FC ตัวจริง
0: คุณมากนะเดี๋ยวองค์เข้าเป็นเสียงกลายเป็นสุพรรณเลยนะ
1: เหรอจริงป่ะ
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
0: หลวงปู่เผือกเข้า
1: เดี๋ยววันหลังโทรมาหน้าไมค์ใหม่นะคุณลุงนะแล้วลองแบบว่าองค์เข้าเป็นเสียงสุพรรณให้ฟังหน่อยนะ
0: ได้
1: มาแล้วปู่มาแล้วขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์ขับรถกลับบ้านปลอดภัยนะ
0: หลับฝันดีเข้าบ้านแล้วจะปิดประตูรั้วแล้วเนี่ย
1: นะฝันดีนะคะคืนนี้จ้า
0: เปิดโทรศัพท์ฟังอยู
1: ่นั่นแหละพักผ่อนนะคะคุณลุงนะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณนะคะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เอาละนะคุยกันมากนี่คุยยาวเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังชุดนี้ค่ะพาเรทนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทายมาดีกว่าว่าเปิดเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะลองทายกันมานะเริ่มต้นที่เพลงนี้อีกรอบหนึ่งเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

0: พาเรตเพลงฮิต4เพลงนะคะมีใครเดาได้ไหมเอ่ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วกันเฉลยเลยนะคะไม่ต้องทาย4เพลงนะคะที่เปิดในวันนี้นะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่เราเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาตินี่เป็นไงลึกซึ้งไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยน้ำค้างบนต้นหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนานะคะตามมาด้วยเพลงเว้านะคะจากมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยละลอยละลอยสุดท้ายก็ตกลงมาตายนะคะนี่ไงเปรียบความรักเป็นดั่งเว้านะคะตามมาด้วยผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญาก็เป็นการเปรียบเปรยเนาะธรรมชาติกับความรักเหมือนกันนะคะเปรียบผู้ชายเป็นผีเสื้อใจร้ายเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ที่ใจอ่อนนะคะและปิดท้ายกันด้วยค่ะก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัตการนะคะก็คือก้อนหินสิ้นใจเปรียบความรักเป็นดั่งก้อนหินขนาดก้อนหินนะที่มันไม่มีหัวใจมันยังสิ้นใจตายเลยดูแล้วกันนะคะ4เพลงค่ะพาเรตเพลงฮิตชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาติเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะรถไฟสายด่วนขบวนที่2แหมยังไงพูดยังไงนะพูดไปพูดมาเนี่ยโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะ

0: คุณผู้ฟังรถไฟสายด่วนขบวนที่2นะคะมาแล้วเดี๋ยวจะเรียกชื่อคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามานะคะขอเพลงกันทางหลังไมค์ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณผู้ฟังนะที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะคะที่ LTM FM 95เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาค่ะรถไฟเอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะคะเริ่มต้นทักทายนะคะพี่กุ้งจากหนองคายนะคะพี่คำเพียรจากสกลพี่อนันต์โคราชพี่ดาอุตรดิตถ์พี่มนัสนครศรีพี่สุริยานครศรีและพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะทีนี้เรามาทักทายคุณผู้ฟังที่รายงานตัวกันเข้ามานะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีด้วยน้องคิตตี้วังว่านะคะน้องคิตตี้บอกว่าคุณแม่ครับชุดพาเรตชุดนี้นี่น้องคิตตี้ร้องไห้เลยครับแม่พิมดานะคะไม่ว่าชุดไหนน้องคิตตี้ก็ร้องไห้นะทุกชุดเลยนะไม่รู้เป็นยังไงร้องไห้เพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่นิสาสวัสดีค่ะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะบอกว่าหัวม้วนหมายถึงหัวต้นชั่วโมงใช่ไหมมาโหดจังเลยนะคะพอต้นชั่วโมงมาโหดพอกลางชั่วโมงนี่ก็มาเศร้านะนะมามีหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายรูปแบบคุณพี่กระแตสวัสดีด้วยนะคะพี่กระแตคุณแม่อรุณด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวิมลจันทไทยบอกว่าเพราะค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีเสียเปียกนะคะไปนอนแล้วมั้งเสียเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่มิมี่ด้วยน้องมังกรธนชนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะมีพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุวิมลนะพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะพี่จรุณนักแก้วนะคะนี่แหละเห็นกันอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะไม่มีละไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟก็คงจะต้องออกแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะรถไฟหัวจักรหน้าตาสิ้นหวังของเราปูนปูนปูนปูนนะคะอ่ะพี่สมศักดิ์ด้วยนะคะบอกพี่สมศักดิ์มาทันไหมอ่ะพี่สมศักดิ์มาทันอยู่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องปาดปานชีวามาฝากกันชื่อเพลงนี้ก็โอ้โหชื่อเพราะมากๆเลยรัตติการแห่งความเหงาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องปาดปานชีวาพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะพี่สุรยุทธ์บอกไม่สนใจแล้วเลยสนใจก็ได้นะคะเพิ่งเห็นว่าพี่นะพิมพ์มาช้ามากเลยพี่สุรยุทธ์สมานอคณีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจอคิวฮิตค่ะนะไปฟังเพลงจากน้องปาดปานชีวากันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหเพลงเนาะเพราะจริงๆด้วยนะคะเป็นเพลงแบบว่าลูกเอื้อนเป็นเพลงแบบคล้ายๆไทยเดิมผสมไปด้วยนะคะชื่อเพลงก็เพราะด้วยชื่อเพลงว่ารัตติการแห่งความเหงานะคะจากน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะในช่วงของจอคิวฮิตนะคะเพลงนี้เนี่ยคำร้องทำนองนะคะได้พี่เจี๊ยบนิสามาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนค่ะจากสังกัด SSK Music นั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามานะคะซัพพอร์ตน้องป่านปันชีวากันได้ด้วยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาล่ะเรามาโยกย้ายนะคะขยับจังหวะกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังโยกย้ายสายสะโพก

0: ทัวร์ลงสนุกสนานกันไปนะคะในช่วงดึกดึกแบบนี้นี่เริ่มดึกแล้วนะเข้าสู่สี่ทุ่มนี่ก็เรียกว่าดึกแล้วนะนะคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่กำลังจะนอนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เปิดเพลงสนุกสนานเนาะให้สำหรับคนที่เขาทำงานแล้วง่วงๆอยู่นะคุณผู้ฟังสองเพลงนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่11แล้วก็ตามมาด้วยทัวร์ลงวันธงชัยนะคะจากปาวลีพรพิมลและน้องใบเตยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะเพลงที่ติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: หลังจากจบโฆษณาค่ะกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิทานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังดีๆมากๆเลยนะคะแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยนะคะเพราะว่านิทานของเราวันนี้นะคะเรื่องเป็นเรื่องที่ชื่อว่านายพรานค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากจนแทบจะจำไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้มีนายพรานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนายพรานคนนี้เป็นคนขี้เหร่ที่หน้าตาดูดีที่สุดนายพรานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคระผอมเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงางามนายพรานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่

0: มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งในพรานได้พบกับม้าดำตัวสีขาวในพรานจึงจับม้าขาวตัวสีดำนั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพาหนะในพรานกระโดดขึ้นขี่ม้าม้าวิ่งลุยโคลนฝุ่นตลบน้ำครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็มาพบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นในพรานไม่รอช้ารีบชักปืนสั้นยาว9ศอกออกมาป้องกันตัวในพรานยิงออกไป1นัดเสียงดังปังปังปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากะโหลกแต่ไม่ทะลุหนังของจระเข้จระเข้ล่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปริบๆหลับสนิทไปเลยจากนั้นในพรานก็นำเนื้อที่เป็นเนื้อกระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อที่ต้มน้ำเดือดแล้วเพื่อทำเป็นอาหารเย็นไว้กินตอนเช้าเมื่อถึงตอนเช้าวันต่อมาในพรานก็กินอาหารเย็นที่เตรียมไว้แล้วออกเดินทางต่อในพรานขี่ม้าวิ่งลุยน้ำที่สูงท่วมหัวจนทำให้กางเกงของในพรานเปียกแฉะไม่นานจากนั้นในพรานได้ยินเสียงเรือดำน้ำกู้ชีพที่บินสำรวจอยู่บนท้องฟ้าในพรานตะโกนเสียงเบาๆว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยเรือดำน้ำกู้ชีพได้ยินเสียงในพรานร้องขอความช่วยเหลือแววแววเต็มสองรูหูจึงหย่อนบันไดเลื่อนลงมาให้ในพรานรีบปีนบันไดเลื่อนขึ้นไปด้วยความสบายอย่างทุลักทุเลในที่สุดในพรานก็รอดชีวิตจากการหลงป่าและได้ตื่นจากความฝันเสียทีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานในค่ำคืนนี้นะเป็นไงบ้างนะฟังแล้วเป็นยังไงจินตนาการออกไหมคะ นะใครที่จินตนาการตามนี่คงจะแบบว่าตกลงมันยังไงมันยังไงกันแน่นะนิทานเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียโอ๊ตพี่โอ๊ตคณิตมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะเพราะวันนี้น้องลูกตาลติดภารกิจอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะไปติดตามใน Facebook ส่วนตัวน้องลูกตาลได้นะสวยมากประเทศฟินแลนด์และน้องลูกตาลก็สวยมากเช่นเดียวกันวันนี้เป็นดาราไปก่อนเจอกันใหม่วันพุธค่ะ2 ทุ่มเจอกันนะวันพุธนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:15 ครับมันด้วย3สาวต้นสัปดาห์แบบนี้กับ FM 95นะครับคุณผู้ฟังนางสาวมั่นเงินจางน้องธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาอาสยามนะครับชื่อเดิมของเขาและก่อนนั้นบังเอิญมันได้อ่ะแอนออรดีแล้ววันนี้เปิดมาด้วยน้องปลายสุดสวยปลายกนกพรครับบอสโสดบออนุญาตให้จีบคุณฟังอยู่กับลูกโนดนะฮะมาแทนน้องลูกตาลสี่โมงไม่ใช่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับผมกับค่ำคืนของวันจันทร์นะจันทร์ต้นสัปดาห์วันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมดามหานครเนาะอยู่กันกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกส่วนช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับเช่นเดิมค้นหาคำว่า LTM FM 95นะฮะอยู่กับลูกโนดนะหรือว่าโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟังเนื่องจากในการช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับก็วันนี้เฉพาะกิจมาแทนน้องลูกตาลชนิชาลูกตาลติดภารกิจบินไปต่างประเทศนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยมีเชฟพงษ์เจนีแวะมาแล้วบอกว่าทักทายรอบ2นะคนหล่อเลือกได้ไหมผมเลือกไม่ได้ขนาดนั้นกับเชฟครับพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าบอกว่าทักเจ้าลูกโนดแสดงว่าหลายคนชื่นชอบใช่ไหมชื่อเพลงลูกโนดดีว่านะหลุดจักไหมลูกโนดนี่แหล่งตายไส้เลยนะครับมีคุณทิพย์สุดาบอกว่ามาแย้วมาแย้วโอ้ยเป็นแมวหรือเปล่าคุณนิรำไหมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกโนดพี่นักรบเพื่อประชาชนก็ทักทายด้วยนะครับดีเจลูกโอ๊ตนี่สงสัยต้องลูกโอ๊ตคล้ายๆแบบว่าแม่เรียกลูกเพชรลูกเพชรอย่างนี้ได้ไหมลูกตาลมีลูกแล้วนะดีคุณพิจิตจากดอนเมืองบอกว่าทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตอีกหนึ่งคนพี่ตายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับผมมาส่วนช่องทาง SMS นะครับก็มีเชฟพงนี่แหละก็เพิ่มเติมรักริมทางสีไพรสารีวงว่าช่วง4โมงเย็นโดนดองไปผมขอมาย้ำนิดนึงนี่นะฮะไม่อยากจะช้ำนะย้ำเลยดีกว่าย้ำกับน้องโอ๊ตอย่าลืมนะฝากมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ช่วงดึกๆแบบนี้ส่วนพี่อรุณแสงสองครับก่อนนอนบอกว่าพี่เนี่ยอยากฟังกลางดาวค่ะเพราะว่าตอนนี้เปิดหลังคาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะชมดาวไม่ใช่ก็บอกว่าอยากฟังเพลงของลูกชายเขาส่วนแม่น้องพอชนี่นะครับก็บอกว่าทักทายลูกโอ๊ตลูกชายอายุ10ขวบชอบมากๆขอบพระคุณที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเนาะก็คุณแม่เป็นต้นแบบที่ดีก็สุดยอดเลยแบบว่าฟังแบบว่าหลากหลายแนวเนาะในอนาคตเขาจะได้แบบว่ามีความชื่นชอบได้ตามใจชอบ

ให้เลือกเยอะใช่ไหมคุณอัญชลีชูสุขนะคุณทิพสุดาบอกว่าเพิ่งฟื้นค่ะเดี๋ยวนะทำอะไรมาครับทำไมเพิ่งฟื้นพี่จิตคุณสุธีธิดานะพี่เอกรินก็แวะมาแล้วเมื่อสักครู่นี่หลายท่านนะฮะก็เพิ่มเติมเพลงเข้ามาด้วยอ่ะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อน02-248-1366 02-248-1366ครับอยู่กับลูกโหนดนะฟังเพลงน่ารักกันก่อนแล้วกันค่อยๆขยับจังหวะกันไป

0: นุษย์เราก็มีความอยากเนาะรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติชีวิตจริงๆแต่คณิตก็อยากจะมีเหมือนกันนะคล้ายๆชื่อเพลงของตรีชนรงค์เลยฮะอยากมีตังค
1: ์สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่แต่ตอนนี้หนึ่งสาวมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อมพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
0: สบายดีนะพี่นะ
2: สบายดีค่ะ
0: เหมือนไม่เจอไม่ได้คุยไม่ติดต่อกันนานเหลือเกินแล้วนะพี่อ้อมนะกับผมเนี่ย
2: ไม่เคยคุยเลยน้องโอ๊ตอะ
0: เหมือนเอ๊ะสมัยเที่ยงคืนถึงตีสองที่ผมจัดนี้ก็เคยคุยกับพี่อ้อมหรือเปล่าไม่เคยเหรอผมคุ้นๆจังเลย
2: ติดพัดลม
0: เอาละ
2: ติดพัดลม
0: เออวันนี้ไม่แซวอะไรเยอะและวันนี้พี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรพี่
2: ก็หมอ

0: น่าน
1: พบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะพี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วใกล้จะนอนหรือยังเนี่ยสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะ
0: ยังพี่นอนเที่ยงคืนเลย
1: นอนเที่ยงคืนโอ้คิดว่าแบบว่าทำงานช่วงกะดึกไม่ได้กรีดยางไม่ได้แกะสลักนะพี่อ้อมนะ
0: ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยค่ะอยู่บ้านอยู่กับบ้าน
1: โอเคไม่เป็นไรนี่ฟังเพลงก่อนนอนนะแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้อม
0: ก็มอบให้แฟนคลับของน้องโอ๊ตน้องลูกตาล
1: ครับ
0: ทุกคนทุกท่านเลย
1: ได้เลยอวยพรคุณได้ฟังสักนิดนึงสั้นๆอวยพรยัง
0: ไงขอให้รวยก็แล้วกัน
1: ทราบถูกครับผมนี่ขอบพระคุณพี่อ้อมด้วยนะ
0: ค่ะน้องโอ๊ตคือวางไม่ได้เลยแล้วกันน้องโอ๊ตบางวัน
1: อ๋อไม่เป็นไรพี่เพราะว่าอีกหนึ่งช่องทาง
0: สัญญาณเขาไม่ได้ส่งมา
1: ใช่ไม่ได้ส่งผ่านวิทยุเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายทอดทั่วประเทศช
0: ่
1: วงเวลาช่วง
0: ค่ะไม่ได้ส่งร้อยสองรอมาทอด
1: ใช่ครับช่วงเวลาผมไม่ได้ส่งสัญญาณแต่จะส่งสัญญาณช่วงนี้แหละประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยยาวๆไปจนถึงตีห้าใช่ไหมช่วงพี่สีพี่จามอนโอเค
0: พี่เพิ่งได้ฟังช่วงสามทุ่ม
1: ครับพี่อ๋อได้รับช่วงสามทุ่มไม่เป็นไรก็มาร่วมสนุกกันได้นะก่อนนอนเนาะพี่อ้อมนะ
0: ค่ะพี่ก็ชอบเป็นแฟนหนุ่มแฟนหน
1: ุ่มดีแล้วอ่ะได้เลยมาเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมด้วยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: สวัสดีไปถึงคุณวันวิสาสุโขทัยด้วยนะครับพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่ยาและพี่ไทยอนุชคุณวิทยาศรีสเกตนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกครับผมจากสุวรรณภูมิปยาสมุทรปราการยังไม่เข้านอนอีกแล้วปยารวมไปถึงพี่นันเพชรชบูรณ์ด้วย

0: เสียงจากน้องรันดี้อีสานนะฮะนี่เจ้าตัวสมัยนู่นยังเด็กๆเมื่อ 18-19 ปีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่ม.รามคำแหง1นะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2551เลยคุณผู้ฟังน้องยังเด็กอยู่ด้วยนะเสียงนี้ลืมพูดซิปครับผมก็ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

22:39 แล้วสาวสวยจากเพชรบูรณ์ครับบอกว่าแม่ดึกแล้วพี่เนี่ยอยากทำบุญจะไปเข้าวัดทำบุญก็ไม่ได้แล้วเวลานี้ก็เลยขอเพลงนี้ฟังแทน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่

0: ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: งานจากแอลยอดรักสลักใจครับอยากมีเมียเป็นความในใจของพี่มนัสหรือเปล่า มาให้พี่มนัสจากนครศรีธรรมราชกันนะครับเพิ่ม
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: 22:55 นแล้วนะครับสวัสดีไปถึงลุงโก้ตลาดสินครับบอกว่าอยากฟังเสิร์งโนบิตะลูกออสส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่อยู่จากเด็กสุพรรณแบบคุณต้นรักคุณออสข้ารักเองให้เด็กเมืองการสักนิดหนึ่ง Facebook ต้องนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจัดไปครับเฮซ่าทุอันข้อความด้วยปุนปุนเอ๊ออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะแล้วก็อีกหนึ่งคนครับผมบอกว่าขอเพลงกลิ่นแก้มนางหน่อยเวอร์ชันพี่เอกชัยครับมอบให้น้องเมหลังไมค์ให้น้องเมหน้าไมค์และเมรับสายครับพี่เมรับสายไวประมาณนั้นขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับไอ้ใบ้งานจากมารีหัวหน้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะครับ23:00 นกับอีก3นาทีกับ FM 95คุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาและตอนนี้พาเรทเพลงฮิต1สายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่1ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสายหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เช็คสักนิดหนึ่งระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์มาขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกันก่อนละกันนะตอนนี้มาแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคยังไม่หลับนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรทเนี่ยพี
2: ่อ๋อวันนี้อยากฟังเพลงเขามัดซีครับ
1: เขามัดซีมอบให้ใครครับเชิญเลย
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องดีเจแป้งโกดอะไรไงแล้วก็น้องโอ๊ตด้วยครับ
1: ครับผมสุขภาพสบายดีนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับผมสุขภาพแข็งแรงดีครับ
1: โอ้โหนี่แหมคิดถึงเสมอนะครับพี่หนึ่ง
2: ครับไม่ได้เจอน้องโอ๊ตนานเหมือนกันครับ
1: นานมากเหมือนกันนานๆผมจะโผล่มาช่วงดึกทั้งทีเนาะพี่เนาะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับ อาจจะผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะพี่หนึ่งนะ
2: มันยาว
1: ใช่มาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำ

0: สบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: เชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ใช่ของการคัน
0: ครับเรียบร้อยพี่หนึ่งวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่นะที่เป็นเพื่อนๆนักจัดรายการในแต่ละช่วงเวลาเนาะมาฝากเพลงทิ้งไว้เนี่ย
1: คร
0: ับ แหมขอให้สุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีร่ำรวยด้วยนะพี่นะ
1: ผมน้องเช่นเดียวกันรักษาสุขภาพด้วยครับ
0: ครับพี่หนึ่งครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้อง
0: ครับพี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะครับผู้ที่มีความรักรักเมียเนี่ยที่สุดในโลกผมคุยมาหลายปีเขาบอกว่าก็ยังรักเมียเหมือนเดิมแต่พาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตไม่มอบให้พี่หนึ่งแล้วกันเพราะพี่หนึ่งเป็นสายหวานอะแต่ขอบคุณพี่หนึ่งนะวันนี้เขาอยากฟังคอมมัสซีบอกว่าร็อกๆมันๆแต่หัวขบวนครับวันนี้พาเรทรวมมิตรตามคำขอให้เลยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกันก่อนตั้งต้นขบวนพาเรท

0: 4เพลงรวมมิตรเป็นพาเรทนะครับให้คุณผู้ฟังมารวมมิตรเป็นแบบว่าพาเรทกันเลยนะครับตามคำขอด้วยวันนี้หัวขบวนครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกรัฐสุวรรณภูมิขอมาซีเอ็กซ์สุภกิจครับรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทไฮเปอร์นะและปิดท้ายด้วยไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะเมื่อสักครู่4เพลงนี้โอ้จากสี่หนุ่มเลยใช่ไหมก็รวมมิตรตามคำขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มที่อกหักช้ำรักนะฮะแต่รอบนี้มาแบบว่าฟังสาวสาวสวยด้วยนะศิลปินท่านนี้คุณเก๋วันทะการแม่เป็นสาวเหนือเพลงนี้นะครับชื่อว่าจะไปบอกได้เลยว่าอยากให้เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอน่ารักครับผมจะไปเก๋วันทะการ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ผลงานเพลงก็ต้องแม้ทันได้แค่นี้มัวแต่คอมเมนต์กันอยู่ไม่ห่างต่อเลยเสริมไปตามแรงการบันดิตกับฟิชเชอริงไว้กับแวนโก้นะในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอันแมวไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: อ่ะตอนนี้ 23:31 นเรามาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังงอนอีกโอ้ดิขออภัยด้วยนะผมมาแทนลูกตาลเฉยๆอาจจะไม่รู้กาลเทศะของช่วงลูกตาลเขานะฮะว่าเขาทำอะไรไปบ้างถ้าผิดพลาดกราบขออภัยจริงๆแต่ก็จะกราบแทบเท้าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะหลายเท้าเหลือเกินคุณผู้ฟังช่วงนี้มาทักทายกันสักหน่อยนะครับเพิ่มเติมจากทาง SMS 4689400คุณบูมนครพนมฝากเพลงฟ้ากับเหวเสือธนพลเข้ามานะฮะฝากมอมให้ทุกเสียงทุกสายและมีอีกข้อความนะครับเซิร์งโนมิตะรวมไปถึงกลางดาวส่วนทางคอมเมนต์ Facebook พี่ท้องรวมสวัสดีครับผมส่งสติกเกอร์คุณอรุณแสงสอนส่งสติกเกอร์นะมีท่านใดอีกเอ่ยนะคุณชายบอยบอกว่าผมบอกแล้วดาวฟ้าแนวใจนี่ถูกต้องถูกต้องนะฮะคุณพี่บุ๋มด้วยนะครับคุณทิมมงคลอ่านผิดขออภัยแล้วก็มีใครอีกเอ่ยหมดแล้วนะฮะมีใครอีกพี่วิจิตมาคอมเมนต์กันหน่อยเมื่อสักครู่แกงอนเลยโอ้แกบอกว่าเม้นต์3รอบแล้วไม่อ่านเลยเนี่ยนี่ขออภัยจริงๆขออภัยอ่านไม่ทันคือบางจังหวะอันนี้ส่วนตัวผมคือผมก็จะพยายามจัดเสิร์ฟเพลงที่เขาขอมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ทำไหวทำทันเพราะเวลามีแค่2ชั่วโมงทั้งมัวแต่คุยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตลอดเนี่ยมันก็พยายามจะเอนเตอร์เทนแหละแต่คือมันไม่ทันจริงๆนะฮะกลับขออภัยก็เลยได้แต่คอมเมนต์ตอบจะได้แบบว่าประหยัดเวลาในการพูดนี่เรามัวแต่พูดกันอยู่ก็หมดไปแล้ว 2-3 นาทีอดฟังเพลงไปอีก1เพลงใช่มั้ยอ่ะนี่แหละก็แล้วแต่นะก็จริงๆก็พยายามทักใหทันทั่วถึงนะครับผมพี่ทองรวมบอกว่าทักมาแล้วดีเจไม่เห็นถูกต้องผมยังไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะทางคอมเมนต์นี่ถ้าข้อความรันไปเลยมันก็หายไปเลยไม่เหมือน SMS ผมอ่านย้อนหลังได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาพูดคุยกันสนุกสนานนะครับผมคุณกระแตศรีสะเกดก็ยังคงอยู่คุณทัศนีสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตแวะมาทักทายกันได้นะครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95พิสุครับผมจากฮอลแลนด์ทักทายด้วยช่วง5ทุ่มครึ่งแบบนี้โดนเขาแล้วดีเจแต่ละช่วงงงสินะงงเหมือนกันคือบางทีผมก็ไม่ทราบไงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลานะแต่ถ้าช่วงผมนี่เน้นขอมาได้เลยนะฮะพยายามเปิดให้เท่าที่จะเปิดให้ทันนะไม่ว่าจะเป็นเพลงซ้ำเพลงอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามบอกกล่าวอธิบายให้เขาเข้าใจกันไปคุณตูนะคุณทูแซมหรือเปล่าบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตขอเพลงสวยขยี้ใจไว้ดูให้นะพี่ตอนนี้คิวเพลงก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่นะฮะค่อนข้างมีเยอะอยู่ก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนเพลงค่อยเปิดคุณครูแลบใช่ไหมครูแลบใช่ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกใน Facebook ค่ะเพราะอยากเห็นหน้าขอบคุณด้วยนะครับก็มาแทนน้องลูกตาลเฉยๆช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะคุณอรุณบอกว่าเป็นทุกวันคนนี้จัดให้หนังๆอ๋อไม่ผมแค่อธิบาย

บอกเฉยๆอันนี้ผมเข้าใจทุกขั้นนะฮะเพราะว่าถ้าแบบว่าพอมัวแต่เปิดเพลงอย่างเดียวทำไมไม่ทักคนฟังเลยไม่เอนเตอร์เทนเลยอันนี้มันก็ผิดจริงๆแต่ถ้าทักอย่างเดียวจนไม่เปิดเพลงแล้วคนขอที่ขอกันเข้ามาแล้วก็รอฟังอ้าวแล้วเขาก็ด่าดีเจอีกใช่ไหมอันนี้พูดออกอากาศไปเลยเนาะคงไม่โดนอะไรเนาะคุณนุ่นกฤชพรบอกว่าดีเจลูกโอ๊ตสู้ๆขอบคุณด้วยนะครับขอเพลงมาได้ต่อเนื่องนะคุณชื่อขอเพลงดอกกระเจียวบานให้ป้าน้อยแผงสับปะรดเฮียท็อปบ่อนอกหน่อยอ่ะไว้ดูให้นะครับคุณคิวเองทักทายด้วยนะจ๊ะมาคอมเมนต์กันได้เลยครับผม LTM FM 95 Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายาม เปิดเพลงเท่าที่มีเวลาเปิดให้ทันแล้วกันเนาะดอกกระเจียวบานเดี๋ยวหากันไปสดๆแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุกันด้วยอย่าถือสานะถ้าผมแบบว่ามัวแต่คุยทักทายทาง Facebook เนี่ยนะคอมเมนต์มาด่วนๆเลยครับผมมีเวลาให้พูดคุยกันอยู่LTM FM 95นะฮะอ่ะมีคอมเมนต์อีกหรือเปล่าทักมานะจ๊ะทักมาได้เลยนะครับศูนย์Facebook LTM FM 95เพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับขาประจำลูกตาลอยู่เนาะคุณดวงเดือนยังไม่นอนนะคุณสุพัฒน์ขอเพลงเสือน้อยกลอยใจน้องลีโออ่ะมีอีกไหมคอมเมนต์นะครับบอกว่าคุณดวงเดือนก็บอกว่าสวัสดีจ้ะน้องชายที่น่ารักสวัสดีด้วยเช่นกันครับผมโอ้อ่ะหมดคอมเมนต์แล้วเนาะหมดคอมเมนต์แล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันเลยดีกว่า

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ 23:39 กันแล้วเดี๋ยวเพลงค่อยฟังต่อมาอ่านคอมเมนต์กันต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95สวัสดีคุณดวงเดือนอีก1รอบนะครับไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่บอกว่าพรุ่งนี้เจาะเลือดนะขอบพระคุณด้วยนะครับสู้ๆนะที่มีนัดหาหมอคุณสุจากฮอลแลนด์บอกว่าคำดีเจทักทุกคนจะได้ไม่งอนถูกต้องพยายามทักกันอยู่คุณที่สุดาบอกว่ากำลังจะลงสตอรี่พี่เครื่องดับเฉยขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่ปุ๋มก็บอกว่าก่อนนอนฟังเพลงเพราะวางเรื่องหนักๆนอนหลับฝันดีคุณนุ่นกฤษพรแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคณิตนี่แหละรสชาติของชีวิตนะคะคณิตนะครับส่วนคุณดวงเดือนอ่อนบางก็ส่งข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอนัดเจาะเลือดนะครับแล้วก็มีบอกว่าเธอทำให้

ตาบอดคนถูกของเดี๋ยวแท็กไปรูปหล่อๆพี่ทั้งนั้นขอบพระคุณด้วยแล้วก็คุณกระแตบอกว่าอยากให้ดีเจทักตลอดข้อความหาเลยค่ะดีเจอ่านทุกข้อความชัวร์แต่ถ้าในคอมเมนต์มันเยอะบางทีคุยกันเรื่อยเปื่อยดีเจไม่ไหวจะมองค่ะคุณปุ๋มบอกว่าแค่มาดูดีเจยิ้มก็ชื่นใจแล้วนะครับขอบพระคุณด้วยคุณสมพงษ์ส่งสติกเกอร์นะครับขอบพระคุณครับผมมีคุณดวงเดือนนะอยากให้คุณฟังทั่วทั้งประเทศทราบบอกว่าไปขูดหินปูนแล้วก็ไปทานข้าวไปซื้อของนี่นะครับคุณชายบอยส่งสติกเกอร์พี่นุครับผมทักทายพี่นุนี่ใกล้จะนอนแล้วนะคุณกระแตบอกว่าคณิตไม่ต้องซีเรียสตามสไตล์คณิตนั่นแหละนะครับคุณนันทาสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตมีคุณทิพสุดาบอกว่าขอบคุณเฉยเนาะมีใครอีกเอ่ยคุณทองรวมฟังน้องโอ๊ตทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะเริ่มพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์มาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆจนหมดรายการละกันคุณผู้ฟังไม่อยากฟังเพลงแล้วช่วงเวลานี้นะฮะก็ว่ากันไปเรื่อยๆเปื่อยๆคุณนันทาบอกว่าขอบคุณขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรขอบคุณค่ะได้เลยนะครับไว้ดูให้นะถ้ายังมีเวลาแต่ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันก่อนคุณกระแตบอกว่าพี่ว่าจะไปนอนพี่เลยจะนอนไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านะฮะมีใครอีกเอ่ยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้เลยคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยกันนะครับผมก่อนที่จะทิ้งท้ายหนึ่งผลงานเพลงช่วงท้ายแล้วก็ส่งต่อให้น้องเมธิชานะฮะก็ใครที่อยากจะขอเพลงกับน้องเมย์ก็ขอเพลงกันต่อได้ชั่วโมงหน้านะครับคุณสุบอกว่าเห็นดีเจคุยสนุกก็ฟังเพลินฟังกันไปเรื่อยๆพี่นะครับช่วงดึกๆแบบนี้แต่ดูท่าทางเหมือนก็จะมีฝนอยู่เหมือนกันเนาะคุณโอ้ตีเหรออ๋อพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งสุวรรณภูมิบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตพี่หนึ่งเองครับสวัสดีด้วยพี่นี่ขอบคุณที่แวะเข้ามานะคุณทิพย์สุดาบอกว่าบันเทิงมากพิมพ์ไม่ถูกเลยพิมพ์มาได้เลยนะฮะอยากจะประกาศอะไรอยากจะแบบว่าให้ผมอ่านออกอากาศมาพิมพ์มาด่วนๆนะผมให้เวลาเลยนี่15นาทีไม่เปิดเพลงแล้วนะครับคุณกระแตบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่เอ็นดูคณิตนะครับมา นะรายการเพลงก็ทักทายกันไปขำๆนะครับคุณฟังใครที่ยังไม่นอนแวะมาพูดคุยกันได้ Facebook Fanpage LTM FM 95ด่วนๆคุณพอมีเวลานะคอมเมนต์กันมาได้ก่อนนอนจะได้แบบว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะครับผมพี่ๆแท็กซี่ไม่รู้เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเวลานี้ฟ้าฝนนะก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยผ่าน FM 95ลุกทุ่งมหานครนี่แหละนะครับคุณกระแตก็หัวเราะใหญ่ผมอ่านโอกาสฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าให้แล้วนะครับผมคุณชายบอยส่งสติกเกอร์บอกว่ายำมีย้ำแล้วล่วงคุณอรุณสังสอนหายไปไหนคะคุณวิจิตมาพูดคุยกันหน่อยคุณนุ่นบอกว่าปะเลี้ยงน้ำดีเจคุณทิพย์สุดานี่คนไทยไปเรื่อยจริงๆคุณดวงเดือนบอกว่าน้องโอ๊ตสุดหล่อเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณด้วยครับผมนะครับมาให้ผมคุยอีกไหมหรือเปิดเพลงดีตอนนี้รอเพลงเพียบเลยนะฮะเพราะว่าทางหลังใหม่คุณวันวิสาก็โดนดองเพลงแก้บนอยู่มีขอเพลงดอกกระเจียวบานผีล่วงบอยนี่ขอเพลงเมียล่วงข่วงปืนนะยังไม่เปิดแน่นอนเพราะห้าไม้เวลาแล้วนะครับผมแล้วก็มีคุณวอยจากคุณวอนจากเมืองการขอเพลงดังเม็ดทรายเดี๋ยวไว้ดูให้นะมีเชฟพงก็ฝากเพลงเติมรักริมทางส่วนทางหลังไมค์ก็ฝากเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับก็ที่อ่านมานี่คือไม่เปิดนะแค่บอกเฉยๆส่วนทางพี่บูมก็ขอเพลงฟ้ากับเหวเนาะแล้วก็มีที่ดองไว้กลิ่นแก้มนางนี่เวลาไม่พอแน่นอนนะครับผมคุณตอมนี่บอกว่าน้องโอ๊ตว่าดีเจสาวในคลื่น95ใครสวยสุดโอ้ตั้งท็อปปิกได้ดีมากใครสวยสุดจริงๆมันเป็นคำตอบที่คำถามที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่านักจัดรายการคลื่นนี้แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับ ว่ากันไปทิพย์สุดาบอกว่าจะพิมพ์อะไรดีเอ้าด่วนๆเลยพี่อ่านเป็น AI เลยเนี่ยพิมพ์อะไรมาอ่านออกอากาศหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยผมไม่ได้จัดรายการแล้วแน่เลยโดนไล่ออกนะทำแบบนี้เนี่ยนะเพลงรายการเพลงก็คือนั่งพูดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณกระแตบอกว่าเปิดเพลงอบอวนกล่อมพี่ด้วยนะคะเวลาไม่หมดเวลาไม่พอครับผม นั่งคุยอย่างเดียวแล้วฮะเป็นรายการทอล์กแล้วฮะตอนนี้ไม่ต้องเปิดเพลงแล้วฮะมานะมีจะคุยอะไรอีกไหมครับทาง Facebookสด LTM FM 95ใครหล่อสุดคะไหนมี

สวยสุดล่ะไหนๆก็มีสวยสุดละอ๋อใครหล่อสุดหล่อสุดอันนี้ยกให้พี่วาสุครับผมวาสุช่วง7:30ถึง10:00นะไปติดตามกันได้พี่วาสุหล่อสุดแล้วจริงๆคุณบอยบอกว่า555ครับอันนี้เงินที่จะโอนให้พี่ใช่ไหมเงินที่จะโอนให้ผมใช่ไหมพี่บอย มาช่วงนี้พี่สาวอสมกระบี่ฟังอยู่นะคะขอบคุณมากพี่นงเย้าซาเอากระบี่ฝนตกมาไม่รู้นะครับผมและฝ่าฝนสะกิดลาวนะครับอ่ะทางเรดาร์ฝ่าฝนทางภาคเหนือนี่ก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับลำปงลำปางอำเภอเถินเอ่ยฝั่งทางเชียงรายนะครับพะเยานี่ก็มีฝนนะครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อสักครู่ภาคกลางของเรากรุงเทพบางพื้นที่ก็โปรยปลายมาแบบเบาๆนะฮะเพราะค่ำคืนนี้ก็พอจะมีเมฆปกคลุมกันอยู่ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกเอ่ยภาคทางภาคเหนือก็ดีนะฮะค่ำคืนนี้ก็ยังคงมีแบบว่าเมฆปกคลุมกันอยู่นะครับก็ลุ้นกันอยู่เนาะพี่สุนี่บอกว่าละดีเจไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยได้เวลาฟิตเนสได้เลยพี่ทองรวมบอกว่าชอบฟังเสียงน้องโอ๊ตมากกว่าไม่ให้ผมเปิดเพลงจริงเหรอพี่ คุณนุ่นบอกว่าไม่โดนไล่ออกแน่นอนผอ.หล่อสุดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณนงเยาสาวกระบี่ก็บอกว่าไม่ตกค่านะครับมีคุณนงเยาก็บอกว่าตัดยางอยู่น้องโอ๊ตสุดยอดแสดงว่าพลาดเลยคืนนี้ภาคใต้เรานะครับคุณทิพย์สุดาก็บอกว่าพี่โอ๊ตน่าเปิดรายการทอล์กออนไลน์อ่ะมันแน่ๆไม่เปิดแน่นอนครับผมคุณแซนดี้บอกว่าสวัสดีตอนนี้อยู่ในพับค่ะอยู่ในพับนะครับตันอยู่ไหมล่ะร้อยนะถ้าทุ่มเกเทียงขึ้นแล้วนะครับนุกๆครับพี่นะขอบพระคุณที่แวะมาคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์สดอ่านนี่อ่านภาษาใต้ไปเลยคุณกระแตก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะคุณทิพย์สุดาบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตทำรายการนะจะเข้าไปฟังเลยนี่มีแค่ทิพย์สุดาฟังอยู่คนเดียวแน่นอนนะคุณกระแตบอกว่าขำขำขำขำขำขำขำอ่ะว่ากันไปคุณอะไรอีกเอ่ยคุณนุ่นบอกว่าฝันดีจากคณิตนะแล้วมีใครอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ Facebook LTM FM 95ก่อนที่เราจะทิ้งท้าย1ผลงานเพลงนะครับคุณดวงเดือนฝันดีฝันหวานนะจ๊ะน้องโอ๊ตฝันดีเช่นกันครับผมมามีคอมเมนต์อะไรอีกไหมพอผมนั่งอ่านนี่คอมเมนต์มาได้นะครับ LTM FM 95นะเดี๋ยวผมจัดการทิ้งท้าย1ผลงานเพลงพออ่ะใกล้แล้วนะเดี๋ยวส่งต่อให้น้องเมย์ที่ชากันเลยไหมนะครับคุณนุ่นบอกว่านี่มันรายการอะไรฝันดีจ้ารายการท้อครับผมท้อกับโอ๊ตท้อกับโอ๊ยโอ๊ยแล้วจริงๆท้อแท้ใจนะมีอะไรอีกไหมเอ่ยหมดแล้วนะครับไม่มีใครละสงสัยนอนหลับกันหมดละได้เจษดาขอเพลงฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรทัยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้นะครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะเปิดเพลงแต่วันนี้มีเวลาก็10กว่านาทีก็ไม่เปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวคุยอย่างเดียวแล้วครับผมนะคุณทิพย์สุดาหนูขำอ่ะพี่โอ๊ตไปเรื่อยมากขำอยู่คนเดียวถามพี่ด้วยว่าพี่ขำไหมมาทางหลังไมค์สักนิดหน่อยพี่หน่อยนครพนมก็ไม่รู้ว่าหลับหรือยังขอเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คงหวังว่าจะได้ฟังกันไปส่วนเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดก็นี่ก็ไม่ได้เปิดนะไม่ได้ฟังกันนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีเวลานะครับคุณทิพย์สุดาบอกว่าพี่โอ๊ตทำเลยคุณกระแตบอกว่าจะนอนได้ไหมครับพี่นุ่นนอนได้ครับผมหลับตาปิดไฟเปิดแอร์เย็นๆไปเลยคุณอรุณนะบอกว่าดีทำไมไม่ทักไม่ทายกันเลยมีคนฟังกันแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยแต่คนที่แบบว่าชอบมาปั่นปั่นทางไลฟ์สดดันหายนะก็ผมพยายามเปิดช่องช่วงเวลาให้มาร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นรายการเพลงอ่ะเนาะจะมานั่งทอล์กตลอดเวลามันก็กระไรอยู่เห็นไหมนี่ทำทอล์กอย่างเดียวละสนุกเนาะอ่ะมาตั้งท็อปปิกกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้ก่อนที่จะส่งทิ้งท้ายทิ้งทวนกันชั่วโมงนี้นะฮะก่อนที่จะส่งต่อให้เมธิชาเขาก็จะทักทายคุณผู้ฟังตามชื่อ Facebook นะฮะก็ตามช่วงเวลากันไปนะครับ
คุณจรูนแวะมาแล้วจากจังหวัดตากครับผมบอกว่าส

สวัสดีครับคุณน้องโอ๊ตคณิตสวัสดีเช่นกันมีอะไรอีกคุณเมทินโยนี่บอกว่ากลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับน้องโอ๊ตขอบพระคุณด้วยแล้วก็ขอเพลงโอเคโอนะคะให้ที่งานปอกสับปะรดแผงอะไรไหนข้อความวิ่งหายแผงเฮียท็อปบ่อนอกค่ะนะครับผมอีกหนึ่งคนใช่ไหมอ๋อคนนี้ที่ขอเพลงดอกกระเจียวบานนะครับคุณกระแตบอกว่าคณิตทำดีมากสรุปพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาจัดแล้ว เปลี่ยนรายการเพลงเขาเป็นรายการคุยรายการทอล์กนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งท็อปปิกทอล์กด้วยประเด็นนะรูปแบบรายการผิดเพี้ยนผิดแผกไปหมดผิดแปลกไปหมดนะฮะมีอะไรจะพูดคุยกันอีกไหมเอ่ยมาถามได้ตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบแล้วนั่งคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักนี่อีก5นาทียังพอมีเวลาให้พูดคุยกันทางไลฟ์สดขออภัยคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะฮะก็ฟังกันไปเพลินๆ เปิดทิ้งไปให้มันพอมีเสียงดังกันไปนะเพราะว่าเพลงไม่ได้เปิดแล้วจะมาพูดคุยแทนแล้วนะครับเพราะว่าทาง Facebook เขาไม่เข้าค่อยเข้าใจรูปแบบรายการกันนะฮะคุณทิพย์สุดาบอกว่าจะมีท็อปิกเรื่องคุยอีกไหมคะพี่โอ๊ตอ่ะน้องตั้งได้เลยคุณกุลาบบอกว่าอยากฟังน้องโอ๊ตแร่งตายนะฟังมากนี่นะครับเสียมเนียงพมนี่ก็อาจจะเพี้ยนไล่สำเนียงนิดนึงเพราะว่าเป็นแดกปัตตานีเกิดปัตตานีแต่พอแม่เป็นคนพัทลุงนะครับพี่กุลาบสำเนียงก็จะว่านว่านอ่อนๆปนีแล้วนะก็ทักทายกันทางภาคใต้เห็นว่าคำคืนนี้ฝนห้าไม้นะครับตัดยางบายบายแต่ภาคเหนือฝนตกอยู่นะครับก็ยังไงทางภาคเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณวรวิทย์บอกว่าสวัสดีครับหนุ่มตัดยางสงขลารายงานตัวครับฟังตัดยางยาวไฟอ๋อตัดยางคุณดวนบอกว่าดีเจหนุ่มหล่อตั้งขอบคุณมากพี่ที่ชมว่าหล่อแต่ถ้าหล่อแล้วรวยนี่มันก็สุดยอดยิ่งกว่าต้องทำไมเบียร์ตอนนี้นะครับเบียร์จากนะเศรษฐกิจช่วงนี้คุณฟังถึงแม้ว่าน้ำมันคลังหน่วยงานต่างๆเขาก็ลดให้อยู่บ้างใช่ไหมมันก็นะก็ต้องพยุงแต่เรื่องราวค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าครองชีพมันก็เนาะโอ้ต้องสู้ๆกันไปนะคุณปุ๋มบอกว่าเป็นกำลังใจเสมอนะคะน้องโอ๊ตทำดีที่สุดแล้วค่ะนะครับผมขอบพระคุณมากคุณวีระศักดิ์บอกว่าอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตเธอพังสู้ๆน้องบ่าวไม่ได้พังพี่แต่เขาต้องการที่จะให้ผมพูดคุยทักทายบ้างไม่ได้แค่คนเดียวอันนี้ผมแบ่งเวลามาร่วมพูดคุยนะฮะไม่เปิดเพลงแล้วประมาณนั้นนะขอมาขอได้เลยคอมเมนต์ทิ้งได้เลยแต่ไม่เปิดแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นรายการทอล์กแล้วเดี๋ยวรูปแบบรายการก็ค่อยว่ากันไปนะจากรายการท่านต่อไปคุณดวงเดือนให้อ่านโอกาสไหมน้องโอ๊ตไม่เกี่ยวกับพี่นะจ๊ะพี่ฟังเพลงได้หมดค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะมีใครอีกเอ่ยทริปสุดาบอกว่าอยากให้พี่เล่าว่าในวันหนึ่งพี่ทำอะไรบ้างพี่กินนอนแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็กินต่อค่ะคุณตอมบอกว่าก่อนไปมอมงแซะแซะมงสักหน่อยนะครับน้องโอ๊ตทำอะไรเอ่ยมงแซะแซะมงคุณปุ๋มบอกว่าฟังเพลงเพื่อคลายเครียดอย่าคิดเยอะจะปวดหัวนะคะคุณดวงเดือนนี่ฝากประกาศบอกว่าวันพุธที่13ไฟดับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ก็ไม่อยากทราบเท่าไหร่พี่เดือนนะคุณบูมส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะพี่นะคุยกับผมหน่อยพี่บูม คุยหน่อยมา Facebook LTM FM 95ใกล้จะหมดเวลาแล้วอีก2นาทีเท่านั้นสุดท้ายแล้วจริงๆก่อนส่งต่อให้เมธิชานะฮะดีใจวันนี้ได้ดองเพลงหลายๆคนนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็ขอเพลงมาเสียค่าส่ง SMS อุตส่าห์โทรขอเพลงเข้ามาหลังใหม่นะนักจัดรายการก็พยายามที่จะดูแลบริการให้ทั่วถึงคอมเมนต์ทาง Facebook ก็ขอเพลงได้เช่นกัน LTM FM 95แต่คอมเมนต์มันข้อเสียอย่างเดียวข้อความวิ่งหายแล้วหายเลยนะฮะเหมือนเงินเก็บเหมือนกันพอเหตุจำเป็นพอหยิบมาเก็บมาใช้นี่เอ้าเมื่อไหร่จะได้เก็บอีกมันหายแล้วหายเลยเหมือนกันเดือนเหมือนกันเนาะเข้ามาปุ๊บเอ้าหายอีกแล้วนี่นะมีทิพย์สุดาบอกว่าทำไมของพี่มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะก็พี่ชอบกินนี่ครับผมนะครับผมพี่

0: ก็ชอบกินพี่ก็จะให้ทำอะไรล่ะคะคุณวีรศักดิ์บอกว่าต้นหูจงไม่ใช่ต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านอ่ะถูกต้องไม่เถียงครับพี่ไม่เถียงเลยคุณนันทาส่งสติกเกอร์หัวใจเข้ามาคุณแสนดีบอกว่ากลับบ้านได้แล้วอันนี้แอบเชิงไล่กลับบ้านอย่าปลอดภัยพิมพ์ตกแล้วพี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ไหมพิมพ์มาใหม่ได้ไหมเออนี่เม้นมาว่ากลับบ้านอย่าปลอดภัยนะคะขำเลยอ่ะดูเวลาแล้วจวนและต้องลารายการต้องโดนบอกว่าเออพอแล้วนะทิ้งท้ายกับช่วงนี้กัน
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะ23:56คุยกันต่อครับผมคุยกันต่อไม่ก่อนส่งต่อให้เมธิชาคุณโจมิเตอร์ครับบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะน้องโอ๊ตนะจากพี่โจมิเตอร์ขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะจ๊ะคุณช่างมาแล้วเนาะคุณทิพย์สุดาเหมือนเงินเดือนน่ะมาแล้วก็หายไปใน3 วิอันนี้จริงคุณบุชูบอกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายรวดสวัสดีเนี่ยส่งสติกเกอร์มานะฮะมีใครอีกเอ่ยคุณนันทาก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะน้องโอ๊ตคุณกระแตนะครับคุณมีใครอีกเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทิพย์สุดาบอกว่าเครียดก็ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งเนาะคุณบอยคนเดิมกลับบ้านดีๆนะครับพี่โอ๊ตครับนี่ขอบพระคุณเช่นกันนะเดี๋ยวกลับบ้านและเพลงที่ขอมาก็เดี๋ยวไม่เปิดให้นะครับคุณฟังไปขอช่วงเมธิชาเพราะว่าช่วงผมนี่ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนช่วงเวลาปกติของผมนะฮะเปิดเพลงรัวๆนะครับคุยน้อยนิดหนึ่งเน้นตามคำขอ16:00 น.จนถึง13:00 น.ตรงนะก็แวะกันมาขอเพลงกันได้ทาง SMS ข้อความไม่วิ่งหายไปไหนส่งแล้วก็จะได้แบบว่าเผื่อดีเจเปิดช้านี่ก็ข้อความไม่ได้หายดีเจก็ขี้ลืมด้วยเพราะทำหลายอย่างคุณบูมนี่ก็บอกว่ารอดูบอลตี2หาเครื่องดื่มแป๊บนี่น่าอิจฉาจริงๆแล้วก็มีคุณกระแตบอกว่ากลับบ้านดีๆเด้อคณิตทาแคร์เหรอเทคแคร์อ๋อเทคแคร์คุณนงยาวบอกว่าพี่สาวอสมกระบี่ให้น้องโอ๊ตกลับบ้านปลอดภัยขอบพระคุณด้วยพี่ตัดยางแบบรับเรื่องวันนี้นะครับคุณทิพย์สุดาเพราะว่ามันเริ่มต้นในหัวละเริ่มต้นอะไรครับเหมือนจุดสตาร์ทเหรอคุณบุญชูยิ้มครับผมยิ้มอย่างเดียวเลยคุณดวงเดือนก็ตบมืออย่างเดียวนะอ่ะพอแล้วเนาะพอหรือยังคุณฟังคุณกระแตก็หัวเราะกันมาไปแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้เมธิชาแล้วกันนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับใครอยากคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ช่วง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะเสียงคุ้นๆเนาะที่ชาสกายปาร์คนะคะหรือตอนนี้ก็ศิลปินคนนั้นได้เปลี่ยนชื่อในวงการไปเรียบร้อยแล้วมีน้องที่แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาบอกว่าเปิดให้หน่อยนะคะต้นชั่วโมง เอาเถอะนะนะคะอะอย่างปรัมปรเหือนะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะตามมาด้วยสยามโอรักหยอกหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หน่อยเยอะโอ้ยหนูไปดูตัวเองตอนแบบสมัย 10-20 ปีที่แล้วตลกจริงใครสอนน้องเขาเขียนคิ้วน่ะแล้วแบบเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หน่อยเยอะไปเต้นอะไรที่สนามกอล์ฟคำถามเกี่ยวไหมเกี่ยวก็ได้เออให้มันเกี่ยวไปเถอะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนก็เป็นค่ะเข้ามาเจอมาคุยกันได้ Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงตอนนี้ใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หลากหลายทางเลยไม่ว่าเป็นทางโทรศัพท์ก่อนอันนี้เป็นสายหลักนะคะถ้าสมมติว่าทางโทรศัพท์ไม่ติดหาเพลงไม่ได้ยังไงเนี่ยก็จะไปที่ช่องทางของSMS นะคะสุดท้ายเลยก็คือทาง Facebook Live เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้สิทธิ์ของคนที่เขาโทรเข้ามาก่อนนะ022481366ค่ะ022481366นะคะมีพี่วิชุดาสุโขทัยและพี่วันวิสาโทรเข้ามาแล้วสุโขทัยทั้งคู่เลยนะคะแนะนำผลงานเพลงโอ้ดวงใจมาทั้งคู่เลยเหมือนกันขอบคุณนะคะเนี่ยเพลงหนูจะอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็น่าจะมาจากพวกพี่ๆเนี่ยแหละค่ะอุ๊ยอนุเคราะห์กันสุดชีวิตนะจ๊ะเอาให้คนอื่นเขามาสลับสับเปลี่ยนบ้างเด้อนะก็ขอบคุณละกันนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงสนุกๆอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะป๋าเมีย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายน้ำใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะผม
2: ผมเด็กชายแม็กครับ
1: พี่แม็กนะอยู่ไหนเนี่ย
2: อยู่ชลบุรีครับ
1: ชลบุรีไปทำอะไรตรงนั้น
2: กำลังจะไปส่งสินค้าครับ
1: ไปส่งสินค้าอีกแล้วเด้อขับรถอยู่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แฟนเขาผู้สาวอ้ายครับ
1: แฟนเขาผู้สาวอ้ายหนูมีแต่ลำเพลินวงศกรอะดิกับโจอี
2: ้เอาลำเพลินก็ได้ครับ
1: เออแต่หนูก็ไม่รู้นะว่ามันเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าแต่ในเครื่องมันมีแค่นี้หนูก็งงเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ขับเองเหรอคะ
2: ครับผมก็ขับเองครับไปเรื่อยๆครับ
1: คนเดียวด้วย
2: ใช่ครับ
1: เสร็จกี่โมง
2: ก็นู่นแล้วครับประมาณสัก 3-4 โมงเช้านู่นแหละคร
1: ับโหแล้วไม่ง่วงเหรอคะ
2: ก็เพิ่งออกจากบ้านครับ
1: เพิ่งออกจากบ้านก็เลยไม่ง่วง
2: ใช่ครับผม
1: ขับนานหรือยังอ่ะ
2: ออกมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ
1: หมายถึงขับรถทำอาชีพนี้นานหรือยัง
2: อ๋อประมาณจะ10เดือนแล้วครับ
1: โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ
2: ครับผมเอาเวอร์ชันแล้วแต่พี่เลยครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ

านก็คอยส่งแรงใจเธอไปใส่พี่ก็คอยเป็นเพื่อนจากปีเดือนจนมาถึงวันท้ายวันที่เจ็บแพ้ตายบัดเธอเรากับพี่ว่าจบกันท่อนี้

0: ไอเลิฟยำยำ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
1: ดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะศาลาคนเมานั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

จ้ามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตคุยกับน้องกวางแป๊บหนึ่งน้องกวางคะมีความแบบว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆน้องกวางเขานั่งอยู่ข้างในเขาน่าจะร้อนนะคะเหงื่อออกนะวันนี้นะคะถ้าร้อนก็ต้องเปิดพัดลมนะคะพัดลมธรรมดาก็อาจจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะให้ครูพลัสค่ะมาดูแลคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะจะได้เย็นฉ่ำทั่วหน้ากันไปเลยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 นะคะด้วยการที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยเย็นสดชื่นสะใจเขามีช่องใส่น้ำนะคะน้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมกับระบบใส่จะซ้ายจะขวาจะเดินไปทางไหนอุ้ยเย็นฉ่ำทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้ครูพลัสดูแลคุณค่ะเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยนะคะ Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ามีแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายกับผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยกับพี่ไพฑูรย์จากสายใหม่นะคะใจสารภาพค่ะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02111

0: 024-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่บางคนไม่ได้กอดตัวเองทุกวันถ้าน้องเมย์ไม่บอกให้กอดก็ไม่กอดเลยนี่นะต้องยอมรับตัวเองด้วยนะว่าเสาร์อาทิตย์ลืมกอดตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้กลับมานำกอดเหมือนเดิมนะคะกอดตัวเองแน่ๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้มันมีกระแสอะไรเยอะแยะมากมายมันมีทั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะถ้าเราไม่กอดตัวเองไม่ให้กำลังใจตัวเองนะคะน้องเมย์เชื่ออย่างนึงว่าการกอดตัวเองมันจะสร้างพลังบวกทำให้พลังงานที่ดีเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบตัวเรากับการที่เราเนี่ยเวลาเราไปนินทาคนอื่นพูดจาถึงคนอื่นไม่ดีนู่นนี่นั่นคนที่ได้ยินคือใครคะตัวเราเองดังนั้นทำไมเราถึงไม่ยอมมอบความรักหรือความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองจริงไหมดังนั้นก็เลยมานำกอดในทุกๆวันนะคะมีคนบอกว่ากอดแล้วครับโอเคน่ารักมากเลยนะจ๊ะบางครั้งก็ต้องพูดกับตัวเองบ้างจงภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะชื่นชมตัวเองบ้างเพราะว่าปกติตอนเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนชมน้องเมย์นะจริงๆไม่มีเลยแบบสวยน่ารักก็ไม่มีเก่งก็ไม่มีแบบไม่มีเลยขนาดแบบว่าได้แบบได้รับรางวัลได้เหรียญได้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีใครชมว่าเก่งมันก็อาจจะเป็นแบบอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไม่เคยถูกชมเลยไม่ว่าจะจากใครนะคะมันก็เป็นถามว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่แบบทำไมไม่รู้จักชมลูกหรือเปล่าอ๋อเปล่าจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เนี่ยมีวิธีการสอนอีกรูปแบบนึงก็คือไม่ได้ชมแต่ใช้วิธีการพูดถึงสิ่งที่เราพยายามอย่างเช่นน้องเมย์เคยได้เหรียญรางวัลเหรียญทองอย่างเงี้ยสมมติวิ่งแข่งมาได้เหรียญทองเงี้ยคุณแม่ก็จะไม่แบบว่าเก่งจังเลยลูกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็จะเป็นบอกว่าเนี่ยเพราะว่าหนูฝึกซ้อมเพราะหนูพยายามใช่ไหมหนูถึงชนะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช่การชมว่าเก่งอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ตัวเองยังไม่ได้รับหรืออะไรเงี้ยเราก็มอบให้กับตัวเองซะด้วยนะจ๊ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะมีไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮันตาเนาะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยเพราะว่ามีข่าวบอกว่าการระบาดเป็นกลุ่มบนเรือสำราญต่างประเทศเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อหลายรายเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยทำให้หลากหลายประเทศเริ่มมีการเฝ้าระวังจุดที่ทำให้คนแตกตื่นมากๆเลยก็เพราะว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ทั้งหมด3รายด้วยกันแล้วก็เป็นเหตุที่อยู่บนเรือสำราญเนาะซึ่งคนที่อยู่เนี่ยมันเป็นการอยู่รวมกันจำนวนมากค่ะมีการติดเชื้อจากผู้โดยสารข้ามประเทศ

ข่าวบางส่วนเนี่ยก็เลยพูดถึงเชื้อสายพันธุ์เนี้ยนะคะซึ่งเป็นฮันตาชนิดที่อาจติดต่อจากคนสู่คนได้แล้วในบางกรณีถ้าใกล้ชิดกันมากๆนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือหลายประเทศเนี่ยยังประเมินว่าเป็นความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังต่ำอยู่โดยไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดนะคะแล้วก็โรคเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องแพนิคนะเพราะว่ามีมานานแล้วไม่ใช่ไวรัสใหม่นะคะติดต่อหลักๆเนี่ยมาจากหนูแล้วก็ของเสียนะคะไม่ได้เผยแพร่กระจายง่ายแบบโควิดนะแต่ว่าถามว่าในความน่ากลัวอาจจะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกับมันเป็นพิเศษบางทีเราอาจจะต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นวันนี้เลยเอาความรู้มาฝากกันนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างเช่นหนูหรือสัตว์ฟันแทะนะคะเป็นแหล่งรังเขาเรียกว่าแหล่งรังของโรคตามธรรมชาติอยู่แล้วหนูอะเนาะคนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองสัมผัสสิ่งปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์พาหะได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหนูอุจจาระหนูสารคัดหลั่งของหนูอย่างเงี้ยนะซึ่งมีใครไปแตะไหมมีแบบอุ๊ยเจอหนูอยากจับจังเลยคงไม่มีเนาะนะพบความเสี่ยงในพื้นที่อับชื้นนะคะอับอากาศอย่างเช่นอะไรที่เก็บของโกดังบ้านร้างอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแอบดูแล้วว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะโรคนี้ติดต่อจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะติดต่อจากสัตว์สู่คนนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วไม่ได้แพร่กระจายง่ายนะคะการติดต่อระหว่างคนพบได้การติดต่อระหว่างคนพบได้บางสายพันธุ์อย่างเช่นในอเมริกาใต้นะคะก็ยังพบได้น้อยอยู่ดีอาการสำคัญนะคะก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอาการรุนแรงเลยถ้ามันรุนแรงเลยนะปอดอักเสบหอบเหนื่อยหายใจล้มเหลวไตวายฉับพลันแล้วก็ความดันโลหิตต่ำนะคะในกลุ่มอาการนี้ก็อาจจะมีป่วยเสียชีวิตได้ถ้าเกิดร้ายแรงถึงขั้นนั้นแล้วนะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้ถึง 30-40% เลยดังนั้นสถานที่ในประเทศไทยสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดอะไรยังไงนะคะกรมควบคุมโรคดำเนินการแล้วก็คือเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงประสานสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยนะคะถ้าเรามีอาการหรือไปเที่ยวมาไปต่างประเทศมาหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะแจ้งนะเวลาที่เราไปหาหมอนะคะว่าหนูเพิ่งไปต่างประเทศมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เช็คให้ละเอียดขึ้นนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมีใครอยากจับหนูเล่นบ้างไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นหนูบ้านก็อย่าไปจับเลยเนาะบางคนเลี้ยงอะไรอะแฮมสเตอร์เหรอก็ยังไม่ได้ระบาดจากสัตว์เลี้ยงแบบนั้นนะคะมันยังสะอาดอยู่เราก็ฉีดยาอะไรอย่างนี้ควบคุมโรคเรียบร้อยนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานให้ดีนะคะเก็บอาหารภาชนะให้มิดชิดบางทีมันไปท้องไปแทะเราไม่เห็นกำจัดขยะนะคะปิดช่องที่หนูสามารถมาอาศัยได้แล้วก็ถ้าจะต้องทำความสะอาดถ้าแบบว่ามันอยู่ในโกดังอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทก่อนนะคะแล้วค่อยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดทำความสะอาดอย่าลืมสวมหน้ากากสวมถุงมือทุกครั้งด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งเพราะว่ามันทำให้ฝุ่นกระจายเขาเลยบอกว่าให้ชุบน้ำก่อนดังนั้นการทำความสะอาดอะไรที่มันเป็นโรคภัยแบบเนี้ยเราจะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะจ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ควรพบแพทย์ก็คือไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยต้องบอกแพทย์ด้วยนะว่าอุ๊ยหนูมีไปสัมผัสสัตว์ฟันแทะมานะไปโดนหนูมาไปโดนกระลงกระลอกอะไรว่าไปแต่มีตังไม่นะมีตังอยู่บ้านมีตังไม่ได้ไปท่องเที่ยวมามีตังคืออะไรมีตังคือกระรอกที่หนูเลี้ยงไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตหิตติดหัวใจนะคะวันนี้อบอวนจากเล็กลัชเมทนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สายก็ยังคงว่างอย่าบ่นนะถ้าใครโทรไม่ติดน่ะวันนี้ว่างแล้วก็รีบโทรนะคะพอเราบอกว่าว่างเนี่ยโทรเลยโทรทันทีโทรเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเบอร์ค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเพื่อชีวิต

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเขาวันนี้

ับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ตีหนึ่งสองนาทีนะคะอยู่ในชั่วโมงที่สองกับเมทิชาและตอนนี้หนึ่งซ้ายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมย์คนสวย
2: โอ้ยสวัสดีครับผมนอนดึกอีกแล้วนะ
3: ครับพี่เมย์
2: วันนั้นได้มาที่งานวันแรงงานด้วยใช่ไหม
3: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับ
3: สนุกครับพี่เมย์อ
2: ุ้ยชอบนักร้องคนไหนมากที่สุดเลยมีไหม
3: ชอบทุกคนครับ
2: โอ้ยน่ารักจังเลยนี่ไม่ลำเอียงด้วยได้ไปเต้นไหมได้ไปยืนเต้นกับเขาไหม
3: ครับผม
2: หรอแล้ววันนั้นมีป้ายไฟพี่เมย์ไปด้วยเปล่าม
3: ีครับ
2: โอ้ยขอบคุณน้องชายมากๆเลยนะ
3: คร
2: ับ อันแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรครับ
3: คิดจะวงตีจุกครับพี่เมย์
2: ครับผมอยู่ห้องเรียนห้องไหนเอ่ย
3: 95ครับ
2: โรงเรียนเก่งมากเก่งมากสุดยอดไปเลยวันนี้น้องแชมป์อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ถ้าไม่มีเธอจะบอกรักใครครับ
2: และน้องแชมป์อยากบอกรักใครล่ะครับ
3: พี่เมย์ครับ
2: โอ้ยอวยกันเข้าไปนะของพี่หญิงทิติการนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: ทุกอย่างทุกแต่95กับพี่เมย
2: ์ได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อยได้ไหม
3: พูดตามพี่เมย์ครับ
2: ครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: เออถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เออคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: แอปจะเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ถ้าไม่แม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: ตุ่มตุ่มมง
2: โอเคขอบคุณแชมป์ที่โทรมานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวก่อน
3: มีกิจกรรมขึ้นไหมแม
2: ่ได้ครับเดี๋ยวก่อนแชมป์วันนี้ออกกำลังกายหรือยัง
3: พอคร
2: ับกินข้าวแล้วนะครับครบทุกมื้อ
3: ครับ
2: วันนี้แชมป์จะนอนกี่โมงครับ
3: ตีสองครับพี่เมย
2: ์โอเคแล้วจะตื่นกี่โมงครับผม
3: 6โมงครับ
2: ตีสองสี่ชั่วโมงพี่เมย์ว่าไม่น่าพอนะ
3: ครับ
2: ต้องนอนให้เยอะกว่านี้นะครับ
3: ครับ
2: แล้ววันนี้กินข้าวกี่มื้อ
3: 3ครับ
2: 3มื้อนะกินกับอะไรบ้างครับ
3: ผัดกะเพราครับพี่เมย
2: ์อะไรนะ
3: ผัดกะเพราครับ
2: หรอใครทำให้กิน
3: แม่ครับ
2: โอเคนะแล้วออกกำลังกายวันนี้ออกยังไงบ้าง
3: ปั่นจักรยานครับพี่เมย์
2: ปั่นกี่กิโล
3: ครึ่งชั่วโมงครับ
2: โอเคครับได้เลยรักษาสุขภาพนะจะได้มาเจอพี่เมย์บ่อยๆนะ
3: ครับ
2: ครับโอเคครับ
3: เจอกันมีกิจกรรมขึ้นครับพี่เมย
2: ์ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ครับผม
2: เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่น่ารักนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากนะบอกว่าอุ้ยบางวันไม่กินข้าวไปเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ไม่กินข้าวอยากพร้อมต้องบอกให้ออกกำลังกาย

ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งน่ารักมากๆเพราะว่ามีการรายงานตลอดเวลาที่แบบไปร่วมกิจกรรมกับคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านจะต้องบอกพี่เมย์ก่อนว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันไหนที่ไม่บอกจะโดนดุ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิบเต็มสิบไม่หักเลยนะคะผลงานเพลงนี้นะทั้งคำร้องทำนองนะคะทั้งท่วงท่าโอ้ยดนตรงดนตรีดีหมดเลยนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีนะคะ TIG Record ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้ม Voice นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะอุ้ยผลงานเพลงนี้เพราะนะว่าไม่ได้นะบางครั้งคนเราอาจจะมีบาดแผลในใจในอดีตใช่ไหมพอเราแบบว่ามาเจอคนดีๆนะบางทีอุ้ยบาดแผลนั้นก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าใส่ยาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอีกครั้งอย่างนี้นะคะยอมแพ้ที่เธอนะคะจากออนอรดีในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากให้ผลงานเพลงนี้นะคะติดชาร์ตก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400ค่ะ4689400นะคะในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจ้ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงค่ะแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจากใจต้นข้าวนะคะน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองค่ะและอีก1ผลงานเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรไทยนะคะใครอยากจะกรีดให้กับสองท่านนี้กรีดได้เลยดังๆนะจ๊ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วว้าววันนี้มีราคายางมาอัปเดตกันค่ะโอ้โหหลังจากห่างหายไปตลอดเกือบครึ่งเดือนวันนี้มาแล้วนะจ๊ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะว้าวนะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง84บาท30สตางค์นั่นเองค่ะเมื่อก่อนนี้เรามีแอปอ่านอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอัปเดตเลยอ่ะไม่เข้าใจเสียใจจังเลยนะอ่ะวันนี้ SMS นะคะก็มีแบบว่าฟังลูกทุ่ง95พราเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้จะเปิดในรถทัวร์ก็ชื่นใจจะมีหนึ่งลงก๊อกเปิดในรถทัวร์ด้วยใช่ไหมโอ้ยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครหน่อยเปิดให้แล้วนะจ๊ะขอเพลงความไว้ใจของแต่ศิลาด้วยนะคะจากเด็กต้องอ่านว่าอะไรยบฟังล่อนพี่บุญยากอ่ะอ่านอย่างนี้อ่านยากอ่ะอ่านให้เป็นภาษาใต้ถูกไหมนะคะอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะถ้าทันจะให้3ผลงานเพลงถ้าไม่ทันจะให้2นะกับเพลงแฟนฉันจากวงชาตรีนะคะประตูใจจากสาวสาวสาวแล้วก็สายเกินไปจากก้อยพรพิมลนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะจ๊ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร TM FM 95ไปได้ใจเป้าเทียบเวลาความฮิตโอ้ย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านสวัสดีวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สีจากนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับพี่สังทองสีใสขอเพลงจันทราคาลิปโซจากหน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็พี่สีจากนครศรีธรรมราชขอเพลงของมั่นเป็นของขวัญนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันมาส่วนทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับพี่ศักชัยพี่ชัยยาพี่นุเจริญพี่เกรงศักดิ์พี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังทำงานกลางคืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถส่งของพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆน้องๆที่เก็บขยะอยู่หรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทักทายนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้แล้วกันเนาะเอาละครับ3เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีพาร์ทเนอร์เบอร์5จากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับขอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจัดให้เลยนะแล้วก็เกรดห้องเบอร์5นะครับลุงเป้าซ้ายันสัญญาอาสีหนุ่มชนยิ้มนะครับพิษรักพิษณุโลกด้วยนะครับสวัสดีครับผมทั้ง3เพลงจัดไปนะฮะตามคำขอนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเบอร์เดิมเวลาเดิมเบอร์เดิมด้วยนะฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปสายหน้าไม้กัน1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เค
3: สโอ้ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับ

0: วัสดีครับพี่อันใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: จากโคราชนะครับ
1: จากโคราชครับผม
0: รับชัดเจนไหม
1: ชัดเจนครับชัดเจนอยู
0: ่ครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เสียงคุยเรียกนางครับ
0: ได้เลยครับจากพี่หนูมิเตอร์นะ
1: ครับผม
0: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจลูกทุ่งมหานครและอสมท95ครับผม
0: ได้เลยครับผมพี่อนันต์ครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับนะพี่อนันต์บอกว่าเสียงชัดเจนนะครับแต่ว่าของเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณเป็นที่สายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าขอเพลงกันมาเสียงขลุ่ยเรียกนางจากพี่นิวมิเตอร์ปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำจัดไปสำหรับบทเพลงนี้นะครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

ลับมานะครับ3เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับของมั่นเป็นของขวัญนะฮะบทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนิรันดรพี่ต่ายอรทัยและก็โจโจ้นะครับแล้วก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายกันทาง Facebook Live กันบ้างสวัสดีนะฮะไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงสานครชัยศรีของแมงปอค่ะนะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากสวัสดีน้องเลียงนะฮะน้องเลียงน้องเลียงจากเยลโล่นะครับคือปกติแล้วจะเป็นสี่เลียงนะครับแต่ว่าตั้งแต่กลับบ้านแล้วก็กลับมาก็ไม่ก็ต้องเรียกว่าน้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะใช่สี่เลียงแล้วนะครับเห็นบอลเขาบอกเห็นหนีเขาบอกด้วยนะฮะ ได้ข่าวว่าใช้ตังค์เยอะมากตอนนี้เป็นน้องดีกว่าเนาะเนอสวัสดีพี่ศรีวิไลสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณค่าสำหรับเพลงที่ขอนะครับเพลงของมันเป็นของขวัญ นะครับขอบคุณมากๆครับที่แนะนำเพลงกันมาเนาะพี่พินโยพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่จันเพนบอกว่าน้องเป็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับถามว่าเหนื่อยไหมจัดช่วงตีสองถึงตีห้ามันก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอดีเห็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าทุกคนไม่เหนื่อยผมก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สว่างสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ปัญญาครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีพี่สุภาพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ Facebook ก็ยังรู้ต้องเรียนป่ะตอนนั้นนะครับอาจจะเขียนทับเลยนะครับโอ้ถึงอกหักแล้วนะฮะน้องเลียงนะน้องแล้วสวัสดีนิธิรันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่พินโยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาฟอกกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก็ต้องขอนะฮะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างพี่สุภัทราบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเพชรนะคะไม่ได้เข้ามาทักหลายวันร่อนพี่บุญฝนตกทุกวันเลยไม่ได้กรีดยางหลายวันนะครับตั้งแต่งานศพคุณพ่อเพลงเพราะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุภัทรานะครับพี่นิติรันสวัสดีครับเซเลียงนะดีพอให้รอไหมนะฮะนี่นะฮะชื่อ Facebook เลยนะฮะผมนี่ขอบอกขอเป็นขอโทษ

ที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับพี่สุภาพแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยพี่ศรีวิไลพี่สุภัตรานะครับพี่ปุ๊กเกียรติศิรินะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับวันนี้ใครที่กำลังปวดเข่าเจ็บเข่าหลายๆท่านแบบเดินก็เจ็บลุกก็เจ็บวิ่งก็เจ็บนะครับผมมี Heal Life มาฝากนะครับ Heal Life นี่คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีพี่วันวิสานะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับมีใครอีกขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับพี่บางแอนสวัสดีครับบอกว่าฟังทางวิทยุแต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับพอดีพัทลุงฝนตกหนักมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ปุ๊กพี่เมธนะฮะน้องปั้นด้วยนะฮะน้องปั้นป่านนี้นอนแล้วมั้ง น้องปั้นน่าจะนอนแล้วล่ะนะฮะเพลงตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางนางกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา 3:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง90บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: บู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00 ถึง 5:00

0: ว่ายังชมอยู่ครับนอนไม่หลับครับพี่ศรีวิไลบอกว่าตื่นมาฟังน้องเพชรค่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงแม่เล็กวันนะแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะแม่เล็กเยลโล่นะครับสวัสดีครับแม่เล็กไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกนะครับก็ดูซินะฮะทุกท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้เราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
0: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกุม
1: ค่ะ
0: สบายดีนะคะพี่ช่วงนี
1: ้สบายดีค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: เพลงของบ่าววีคนไกลที่ห่วงใยเธอค่ะ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็ให้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิ่น95แล้วให้น้องเพชรน้องกวางหลังใหม่ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่หนึ่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: จัดมาเลยครับพี่
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมนะครับถูกต้องเป๊ะมากๆเลยนะครับพี่หนึ่งฟังพวกเราทุกวันแน่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ทุกวันค่ะถ้าว่างตอนไหนก็ฟังตอนนั้นไม่เคยหมุนขึ้นไปทางอื่นเลยค่ะ
0: โอ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่หนึ่งอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ป้าก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นดีเจ FM 95ลูกทุ่งมหานครไปตลอดมีแฟนเพลงแฟนคลับรักและเป็นห่วงค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่หนึ่งเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เน่งบึ้งกุมขอเพลงคนไกลที่ห่วงใยเธอนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับทั้ง4เพลงแนวห่วงใยแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย
2: กลับมาเลยครับผมช่วยขอพาเพลงฮิตไปทั้งตีเพลงแนะนำเพลงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไกลที่ห่วงใยเธอจากพี่บาวีห่วงใยพ่อรักนะครับพี่มดรังสีมันต้องมีสักวันนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็หมดห่วงจากพี่ตั๊กสิริพรนั่นเองทักทายทาง Facebook กันหน่อยสวัสดีพี่ทุ่งมันไร่นะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรพุ่มพวงครับติดตามรับฟังตลอดเลยนะครับพี่สาวพรหมดวงอุ้ยสวัสดีครับน้องหนูดีบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรหนูอยากฟังเพลงของพี่อิงวรันธรครับเปิดผมครับชั่วโมงหน้ารอฟังเลยนะฮะชอบน้องอิงนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ต่อจตุพลนะครับนี่สวัสดีฮะแล้วก็นายเต้เต้นะครับขอเพลงอัปสราหน่อยครับอัปสราเฉยๆหรือว่าอัปสราหลงฟ้าบอกด้วยนะครับผม

0: แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุนิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่อานนท์สวัสดีครับจะว่าไปน้องหนูดีนี่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะช่วงตี2ถึงตี5นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่นิธิรันสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอโกไซมาสวัสดีครับที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับอ่ะตอนนี้ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจ่อคิวพิษมาฝากอยู่ไหนเนาะอ่ะอยู่นี่ก็คือเพลงอะไรโรคซึมเศร้านะครับบทเพลงจากน้องเนยพัสวรรณสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เช่นเดียวกันนะครับไปฟังกันนะฮะน้องเนยพัสวรรณครับโรคซึมเศร้านะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: Rapid Shot
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีขอกำลังใจจากหนูเล็กกาก้าฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่สุคนกาบเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ามาแล้วแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงใครเนาะพี่นรเดชนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2สวัสดีทักทายนะครับพี่ CEO สวนยางรับฟังจากหนองคายครับชัดเจนดีพี่พิสารสวัสดีฮะพี่สุภาใช่ไหมครับพี่สุปณีขอเพลงบุญเดือน6จากโจอี้ค่ะสวัสดีน้องชดาพรนะครับมาเจอกันทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเอาละครับตอนนี้ผมก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ฟังแล้วกันนะครับไปฟังก่อนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานหวานๆนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้คนขี้เหงาจากพี่นีโน่นะพี่นีโน่นะครับแม่เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาทักทายกันทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชนะครับบอกว่าเข้าบรรยากาศเลยครับนั่งมองพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับโอ้ยนั่งฟังเพลงไปแล้วก็มองพระจันทร์ไปใช่ไหมได้อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดานะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างผึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับสวัสดีไอ้กวางไอ้มิตรชัยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะจากพิเทอุเทนพรหมินทร์ครับโกหกหน้าตายครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตตอนนี้ตีสี่สิบนาทีแล้วเข้ามาชั่วโมงที่3นะครับ2เพลงจบไปตามคำขอเพลงแรกครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้บทเพลงของคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินและก็น้องอิงบรันทร์นะครับตามคำขอนะฮะของน้องหนูดีใช่ไหมฮะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะครับไปทั้ง2เพลงแนวคิดถึงแนวความรักประมาณนี้ตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับพี่อุดมเดชสวัสดียามเช้าครับพี่นรเดชพี่พินโยพี่มงคลพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่คำเตยสวัสดีครับพี่บางแอนพี่เตะไคนินพี่นันทานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บุญทาบอกว่าขอเพลงโจ๊ะโจ๊ะจ้านะครับโจ๊ะโจ๊ะเหรอฮะผมมีแต่เพลงซึ้งซึ้งอ่ะก็เดี๋ยวลองไปฟังนะฮะว่าจะซึ้งขนาดไหน สวัสดีครับไปถึงทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปใจจ้างนะครับจากพี่หนุ่มมีซอนะฮะแล้วก็อัปสราล้งฟ้าจากน้องเนสพรอำนาจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่ละไอนะครับพี่สุภัทราแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาพี่บางแอนบอกว่าตาสว่างเลยครับน้องเพชรครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์สินะครับสวัสดีครับบอกว่าอะไรนะสวัสดีครับพี่เพชรครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับพี่เพชรครับเช้านี้ทานกาแฟไหมครับจะได้ไม่ง่วงนะครับก็เดี๋ยวต้องเรียกว่าเช้าของเราไม่เท่ากันนะฮะสมมติว่าอย่างตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมต้องกลับไปอาบน้ำท่ากว่าจะนอนนะฮะก็ประมาณนู้นแหละฮะ 8-9 โมงเช้านะครับแล้วก็ตื่นอีกทีก็บ่ายๆเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็จะพยายามพักผ่อนให้เยอะๆเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาของผมก็เปลี่ยนไปเยอะต้องเรียกว่านาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไปมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณนะครับสวัสดีพี่ละไอนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าเนาะเพลงซึ้งๆนะครับตามคำขอที่หลายๆท่านแบบเอ้ยจะลองเปิดเพลงแบบซึ้งๆกันดูหน่อยนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
3: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรมราช

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ทาง Facebook Live ด้วยนะฮะจัดให้แล้วนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆฟังแล้วสบายอกสบายใจใช่ไหมฮะเริ่มต้นกับบทเพลงน้องๆจากวงใหม่มอมแมมนุ้ยเวนคร็อกครับพี่นุ้ยสุวีนาเวนคร็อกร็อกเกอร์ครับจากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามรักจากหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะบทเพลงจากน้องสยามโอนั่นเองครับสวัสดีพี่ฝนด้วยนะครับพี่คุณชายบอยพี่นวลจันทร์พี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงพี่ละไอสวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่น้องมังกรพี่ต้อยใช่ไหมครับพี่ต้อยบ้านโพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บุญบั้งไฟเดือน6ครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับเพลงฮิตประจำปีเลยก็ว่าได้นะฮะพี่นรเดชครับพี่อุดรพี่เยเฮอร์สวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องออนิจานะครับสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเรียนคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงใครนาะพี่พินโยพี่ละไอสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลึกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สักร้อย
1: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 50นาทีอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะข่าวเช้า95มาแล้ววิทยุสมท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีน้องกวางสวัสดีน้องพศด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมค่ะเช้าวันอังคารเนาะวันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: วันอังคารแล้วนะคะวันนี้อังคารที่12เดือนพฤษภาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ 4-5-7 โมงเช้าซุปเปอร์เซสชั่นของเราตอนนี้กำลังเดินทางได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถหน่อยนะ
1: ครับอ๋อไปซิ่งไหนครับพี
0: ่ไปซิ่งกำลังจะไปธุระนิดนึงแล้วก
1: ็
0: รอชาร์จแบตโอ้ยขอฟ้องนิดนึงนะคะEV Station Pass ไม่รู้เป็นอะไรมันตัดทุก5นาที
1: อ้าวว่า
0: คืออะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันบรรยากาศในปั๊มก็เงียบเลยนะคะ
1: ครับผมขนาดตอนเช้าแล้วยังไม่เสถียรเลยเนาะ
0: ไม่เสถียร
1: เนาะ
0: ใช่ค่ะไม่เสถียร 4-5 แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็อาจจะปรับปรุงระบบในช่วงเวลานี้มั้งนะเพราะว่าคนที่ใช้งานน่ะจะน้อยอยู่หรือเปล่า
1: อ๋อ
0: ก็คิดว่านะคะหลัง 5-6 โมงน่าจะเสถียรมากขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แอปเอิบจะปรับปรุงในช่วงเนี้ยธนาคารใช้ไม่ค่อยได้นะคะในช่วงเวลานี
1: ้อู้อย่างเงี้ยเวลาชาร์จไปอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องคอยเข้าไปดูนะว่าหลุดแบบมันหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะเดินไปไหนก็ผมเคยแบบเอ๊ะถ้ามันต้องคอยเอามือถือมาดูว่าแบบว่าเอ้าระบบมันหลุดอีกแล้วมันหลุดอีกแล้วต้องไปต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือต้องเช็คตลอดต้องดูนั่งดูหน้าจอไม่งั้นถ้าหลุดมันก็จะมีปัญหาเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ชาร์จไฟไม่เข้า
0: ชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จแล้วหลุดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูว่าระบบมันจะเตือนเรามาว่าเดี๋ยวมีคนจองหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะค่ะเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยมีคนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยพอคนใช้เยอะมันก็ต้องเนาะปรับปรุง
1: ต้องแบ่ง
0: กันใช่ค่ะก็แนวโน้มเขาบอกว่าปีนี้นะมีการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะรถราคาประหยัดไม่ถึงประมาณ500,000ขึ้นอ่ะ500,000-600,000อย่างเงี้ยค่ะคนเข้าถึงง่าย

0: มันเป็นทางเลือกใหม่ที่แบรนด์จีนเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก
1: ็
0: มีการขยายศูนย์บริการมีการขยายสถานีชาร์จกันมากขึ้นอันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันน่าใช้แล้วมันประหยัดจริงอะไรอย่างนี้เนาะ
1: จริงที่รถฟันนะถ้าราคามันตีสัก600,000เนี่ยนะฮะ600,000เนี่ยออปชั่นข้างในเดี๋ยวนี้นะให้มาแบบโหจอบางที15-16 นิ้ว
0: iPad เลยอ่ะ
1: ระบบทุกอย่างโอ้ระบบทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลย
0: ใช่ก็คือเหมือนiPad วางอยู่หน้าจอเลย
1: อย่างใหญ่แล้วสวยแบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าซื้อรถเนี่ยเราเคยชินกับแบบรุ่นเริ่มต้นเนาะร
0: ุ่
1: นเริ่มต้นกระจกก็ไม่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีนะเบาะก็มันแบบไม่ใช่เบาะไฟฟ้าไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวรถไฟฟ้าซีนเนี่ยเขาให้หมดเลย
0: โอ้โหแสดงว่าต้นทุนเขาไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะ
1: นั่นสิฮะ
0: เขาถึงทำตลาดได้ขนาดนี้ที่ล่าสุดนะไอตัว BYD ตัวใหม่ที่กำลังออกในจีนน้องดงราคาที่บ้านเขาอ่ะ170,000 หยวนเองนะ
1: ครับ
0: คูณเป็นเงินไทยก็600,000แต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่าคุณภาพนะครบคันชาร์จทีนึงได้ตั้ง700-800เนี่ย5 นาที
1: นี่คุ้มหน่อย
0: คุ้มเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำตลาดในไทยเมื่อไหร่ราคาจะขึ้นยังไงแบบไหนไม่รู้
1: ครับ
0: ค่ะว่าด้วยเรื่องรถไฟฟ้าใครที่จะเดินทางเช้านี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะคะขอให้ปลอดภัยวันนี
1: ้
0: หน้าไมค์ว่างอยู่นะคะ022481366นะคะมาวางรออยู
1: ่
0: 022481366ศรีราชาฝนตกแรงมากนี่พี่เวียงชัยแจ้งมาลำปางอากาศดีนะคะใครอยู่ที่ไหนก็แจ้งมาได้นะคะช่วงนี้ฝนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่วันพืชมงคลนะฮะ
0: โอ้ใช่นี่คือสัญญาณของฝน
1: โอ้ใช่ไหมพี่มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วสัญญาณของฝนแล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการทำนาไง
1: ครับ
0: พืชมงคลใช่ไหม
1: ครับพระโคเสียงทายพรุ่งนี้พระโค
0: ใช่นั่นแหละเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าพระโคจะกินอะไรแต่ละปีก็อาจจะแบบเนาะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: จะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้ข่าวใหญ่เนี่ยนะกำลังเปิดไม่ได้อยู่หน้าจอใหญ่ก็เลยเปิดยากหน่อย
1: ครับมันเป็นเรื่องคุณทักษิณเนาะที่เมื่อวานผมไปเมื่อวานหายไป1 วันนะครับเวลานี้เนี่ยเมื่อวานไปอยู่หน้าเรือนจำแล้วพี
0: ่5นี่คือไปถึงแล้วเหรอ
1: โอ้ทีมเขาก็ไปรอดูบรรยากาศเพื่อเข้าข่าวเช้า6 โมงไงคร
0: ับ อ๋อชอบคึกคืนเหมือนภาพข่าว
1: ใช่เพราะว่าพี่น้องข่าวเสื้อแดงเขานอนเฝ้ากันมาตั้งแต่ตอนเย็นของอีกวันนึงแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขามาตั้งแต่กลางคืนแล้วนะฮะเพื่อมารอเราได้เจอทักษิณสักนิดนึงก็ยังดีเขาว่าเลย
0: ค่ะก็
1: โดนสื่อบังหมดเลยฮะโดนด่าใหญ่เลยครับสื่อ สื่อตามตั้งแต่หน้าประตูน่ะไม่ยอมถอยเลยนะฮะโอ้โห
0: แต่ก็ได้เห็นได้ภาพข่าวกันเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ได้ภาพเลยแต่ว่าคนที่ยืนรออยู่ข้างๆอะฮะไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่หลังของสื่อไปลุมตรงกระจกรถนะฮะรถค่อยๆเลื่อนนักข่าวก็ค่อยเดินตาม
0: แล้วก็อันนั้นที่พอนักข่าวถามว่าจำได้ไหมเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าเป็นจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้เป็นจังหวะไหนก่อนขึ้นรถเหรอคะหรือขึ้นรถแล้ว
1: อันนี้ที่หน้าบ้านกันสองล่า
0: อ๋อไปถึงหน้าบ้านแล้วใช่ไหม
1: ใช่หน้าบ้านแล้วก็เปิดกระจกจอดแล้วก็คุยกับนักข่าวที่อยู่หน้าบ้านประมาณนาที2 นาที
0: อ๋อ
1: ครับนั่นแหละ
0: ก็ยอมสื่อมวลชนว่าไปจำสีมาแต่ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์
1: จำศีลมา8เดือนเหรอโอ้
0: ค่ะแล้วถือเคล็ดอะไรเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเข้าบ้านอ่ะ
1: เออเนาะ
0: เออเพราะว่าเสื้อตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเสื้อของเรือนจำถูกไหมก็เป็นเสื้อที่ครอบครัวนำไปเลยเนาะ
1: ครับผมแฝงม
0: ัน
1: แบบอาจจะถือเคล็ดไหมว่าแบบอะไรที่มันออกมาจากเรือนจำไม่เอา
0: โอ้ไม่ต้องกลับเข้าไปอีกนี
1: ้เออ
0: เนาะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยแต่คนก็สงสัยว่าทำไมคุณทักษิณต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเดินเข้าบ้านอยู่บนรถก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วพอลงจากรถก็เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วก็เดินเข้าบ้านด้วยเสื้ออีกตัวนึงอย่างเงี้ยก็แปลกเหมือนกันเนาะ
1: ค
0: ่ะก็หลังจากนี้อย่างที่น้องต้องเคยรายงานนะคะก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณก็ยังต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็ต้องไปรายงานตัวทุกเดือนใช่ไหม
1: ครับในช่วง4เดือนก่อนที่จะถือว่าได้รับอิสรภาพแบบ 100% นะฮะตอนนี้เรื่องถือว่าใน4เหลือ4เดือนสุดท้ายแต่ว่าได้ออกมาอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อคืนคงเป็นคืนที่นะโอ้มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนกับคืนก่อนนะชีวิตการได้รับอิสรภาพมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วนะพี
0: ่จริงก็ล่าสุดลูกสาวนะคะคุณแพทองธารชินวัตรก็โพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้จะไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องพรรคเพื่อไทยที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆค่ะรักจากใจก็เป็นการโพสต์ของคุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวที่นัยยะก็คือว่าคุณทักษิณก้าวออกจากประตูเรือนจำเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนแรกเนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยบางคนก็เอาไปวิเคราะห์นะว่ามันมีนัยยะอะไรใครได้ก่อนเป็นคนแรกใครเป็นคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยน้องรุ่งวิเคราะห์กันหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทุกอิริยาบถเมื่อวานนี
1: ้โอ้ถือว่าเห็นอาจารย์ธีระนะเมื่อคืนรายการฟังหูไว้หูนะพี
0: ่ที่
1: ช่อง9เราเนี่ยเขาก็วิเคราะห์คำว่าจำศีลเออจำศีลมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยโบราณเขาจะมันเหมือนกบจำศีลกบจำศีลก็คืออยู่ขออยู่นิ่งๆเงียบๆจะไปตีความจะไปตีแต่ก็ยังไม่ได้ตีความไม่ได้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นการเมืองเออแต่แม้แต่คำว่าจำศีลก็มีคนเอามาวิเคราะห์มาว่าทำไมคุณต้องตื่นใช้คำนี้จริงๆถ้าอาจจะคิดหรือไม่คิดอะไรเราก็ไม่รู้นะ
0: เออแต่ใช้คำว่าไปจำศีลมา
1: ครับ
0: โอ้ก็ต้องรอดูแหละนะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: เออก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะขณะนี
1: ้
0: นะคะแต่คนใกล้ชิดจริงๆก็คงจะไม่กล้าตอบแทนด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ครับก็เมื่อวานยืน
0: เคลื่อนไหว
1: ครับครับเจอคุณณัฐวุฒิสายเกลือครับพี่ถีคุณณัฐวุฒิสายเกลือก็นักข่าวก็มีโอกาสถามแหละนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือยังนะครับว่าคุณทักษิณออกมาจะมีบทบาทอะไรอย่างไรนะครับก็คุณณัฐวุฒิก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยว่าจะสนใจหรือว่าเข้ามากลับเข้ามาในวงการการเมืองอีกไหมนะครับแต่ในมุมของพรรคเนี่ยก็ต้องไปประชุมกันอะไรที่คิดว่าถ้าท่านทำให้เป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ก็จะไปเหมือนกับไปเชิญท่านมา หรือไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากท่าน
0: อ
1: ย่างนั้นมากกว่าก็ดูแล้วเพื่อไทยเองทางพรรคก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับ
0: ณขณะนี้
1: ใช
0: ่ก็หัวหน้าพรรคก็เป็นเดี๋ยวตัวหัวหน้าพรรคคือใครคุณจุลพันธ์อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ดร.เชนเนาะเป็นคุณจุลพันธ์อยู่
1: คือเพื่อไทยตอนนี้ก็ถือว่าลอยตัวแบบว่าระดับแบบคือคุมกระทรวงสังคมไม่ได้เป็นกระทรวงรอบเป้าก็ถามว่ามีบทบาทต่อสังคมไหมมีนะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงแบบอย่างเช่นกระทรวงศึกษาพม.กระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: มันก็เป็นกระทรวงเกรด A ที่แบบด้านสังคมแต่มันไม่ใช่กระทรวงล่อเป้าแบบกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังที่ดูเศรษฐกิจตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันตอนนี้เขาก็อยู่แบบกินนิ่มๆไปอยู่นิ่มๆไปครับผม
0: ทำงานไปเรื่อยๆก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนาะอย่าลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะคะ
1: ครับ
0: นะหลายคนอาจจะลืมไปคิดว่าอ๋อเป็นฝ่ายค้านนะไม่ใช่เนาะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆเคยพูดไว้ว่าเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณก็ยินดีเมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวก่อนนะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวหลังจากนี้กระบวนการทางกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปก็ปล่อยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเพื่อมีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษเมื่อถามว่ามีโอกาสจะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปว่ากรุงเทพก็อยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วถามว่าบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงคุณรุ่นินมองทุกอย่างบอกว่ามองให้เป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องไปกังวลถ้าคุณทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมันจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปเพราะอย่างไรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนเป็นหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถ้ามีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรติอ๋อก
1: ็
0: ถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยม
1: อ
0: ันนี้ก็คง
1: มีหลายท่านที่อยากจะไปนะเมื่อวานถึงขนาดเห็นทางครอบครัวต้องบอกนะครับว่างดรับแขกเมื่อวานได้ขอเวลาอยู่เป็นกับครอบครัวแล้วก็พักผ่อนนะฮ
0: ะ
1: ก็เมื่อวานได้ปิดบ้านนะครับปิดบ้านจันสองล่าไม่ได้ให้ใครเข้าพบคร
0: ับ พบกับแขกชั่วคราวจริงๆบ้านจันสองล่าเนี่ยอยู่เฉพาะคุณทักษิณใช่ไหมลูกๆไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่ลูกก็ย้ายออกไปแล้วนะดูจากครั้งแรกเลยที่กลับมาจากต่างประเทศพี
0: ่
1: ตอนปี66ที่กลับมาถึงเมืองไทยนั่นแหละนะครับ
0: ค่ะ
1: ทุกคนก็มาส่งที่นี่แล้วก็แยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันกลับออกไปเพราะคุณทักษิณก็จะอยู่กับแม่บ้านแม่ครัวที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: อ๋อแม้แต่ตัวคุณหญิงพจมานก็ไม่อยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะ
1: เข้าใจว่าอย่างนั้น
0: เข้าใจว่าคุณหญิงพจมานก็น่าจะอยู่กับลูกๆบ้านใดบ้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่บ้านจันทร์สองล่าคุณทักษิณก็อาจจะอยู่กับนั่นแหละบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนก็ตามเนาะสื่อก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่เนาะสำหรับในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็เป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันเนาะนะคะ
1: คือเป็นนายกในดวงใจของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงอยู
0: ่ใช่ต้องยอมรับ นะคะหลายคนนี่คือตั้งใจมาเลยนะมาจากต่างจังหวัดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เขาแบบว่าเขามีเป็นกลุ่มเป็นพวกอะไรกันมาในแต่ละจังหวัด
1: เขามานะคะบางจังหวัดมาเป็นรถทัวร
0: ์
1: บางจังหวัดมาเป็นรถตู
0: ้ค่ะ
1: บางจังหวัดมากันเอง
0: มีปัก
1: ขากลับ
0: มาค้างคืนรอก็มี
1: ใช
0: ่ก็เมื่อวานได้เห็นบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่เยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อดีตรัฐมนตรีหลายท่านนะที่เห็นหน้าคุ้นเคยกันแล้วก็บรรดาของญาติๆน้องๆหลานๆคุณทักษิณก็ไปกันเกือบหมดเนาะก็ไปรักกันนะคะอาสายังไม่มีนะคะ022481366ค่ะยังว่างอยู่ใครจะโทรมาคุยก็ยังได้นะคะค่ะ
1: มาเมามอยกันหน่อยฮะเมามอยกันหน่อย
0: ใช่ไปดูพูดถึงเรือนจำก็ไปดูนายหมิงเฉินหมิงเฉินนี่เป็นชาวจีนนะคะท่านดงที่ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนตำรวจจะพบว่ามีปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนที่พัทยานะคะก่อนจะถูกนำไปค้นที่บ้านพักจนเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงมากเขาบอกว่าเป็นแบบสังหารบุคคลและแบบคว่ำลูกอ่ะอยู่ที่บ้านมันอ่ะแล้วก็เจอน้ำมันเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยถูกหามออกจากเรือนจำส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: มา
0: เป็นอะไรไม่รู
1: ้
0: เมื่อตอนค่ำอ่ะหมิงเฉินซันออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลก็แสดงว่าโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยเอาไม่อยู
1: ่ครับ
0: นะคะคือมันน่ากลัวอะไรรู้ไหมน่ากลัวตรงที่ว่าถ้ามันเอาพวกอาวุธเข้ามาที่สนามบินน่ะ
1: โอ
0: ้น่ากลัวมาก
1: ครับเห็นบอกว่าตอนไปค้นที่บ้านนั้นเนี่ยครับเป็นคลังอาวุธเลยนะพี่เด้อ
0: ใช่โอ
1: ้ระเบิดปืนแล้วเขาบอกว่าบางอย่างปืนบางกระบอกเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขียนว่าล็อตไว้เนี่ยเป็นของกรมสรรพาวุธเหรอ
0: นั่นไงนี่แหละ
1: ว่าเขามันก็ต้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องนำอาวุธล็อตนั้นออกมาให้กับประชาชนได้ไงฮะมันควรจะเป็นอาวุธที่ใช้อยู่ในค่าย
0: ใช
1: ่ในคลังของเรา
0: น่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีนคนนี
1: ้ครับ
0: นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดชลบุรีแล้วก็สืบภาค2ที่ร่วมประชุมติดตามแนวทางการสืบสวนขยายผลเนี่ยบอกว่าหญิงนายเฉินเนี่ยมารับสารภาพก็จริงนะแต่ว่าให้การทุกอย่างมีข้อพิรุธไปหมดเลยอ่ะรับสารภาพว่าเป็นของตัวเองทั้งนั้นของที่ค้นเจอในบ้านในตัวแต่ว่ามันมีข้อพิรุธพูดแบบแปลกๆอ่ะอย่างเช่นปริมาณอาวุธที่มีความรุนแรงสูงมันก็พูดเป็นคนละประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผบ.ตร.เองต้องดูแลเลยเองในเรื่องคดีนี้นะคะว่าทำยังไงที่จะให้มันปรากฏข้อเท็จจริงหยอกแบบรอบด้านนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธและสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอะไรหรอกแต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งนะคะอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลมือถือเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องในการทำความผิดกันด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละว่ามันให้การแปลกๆเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าซื้อออนไลน์โดยไม่รู้ว่าใครมาขายเขาก็ซื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลุดใช่ไหม
1: ครับ
0: รับไว้เพียงคนเดียว
1: แล้วนี่มันมีคลิปว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปฝึกพวกอาวุธนะพี่ให้กับหน่วยทหารของฮุนเซนอ่ะ
0: อ๋อ BFB อะไรเลยนะ
1: เออ BFB อะไรนะ BFB อะไรนะ
0: คิวแล้วกัน
1: ครับเขามีคลิปว่าไปสอนใช้อาวุธ ยืนคุยพูดคุยกันอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาด้วย
0: ค่ะค่ะโอ้มาแล้วสายมาแล้วโทรซิงแต่จิงเกิลมาแล้วไปรับสายก็ได้ค่ะมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ดูมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ดูมคลองตัน
2: ครับ
0: เจอกับพี
1: ่ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่ครับ
1: แท็กซี่ทำอะไรพี่ฮะ
2: พี่หมดอายุเยอะมาก
0: พี่ดูมก็ขับแท็กซี่ด้วยไหม
2: เอกมัยทองหล่อ
0: เอกมัยทองหล่อพี่กับเยอะมาก
2: ครับ
0: คนทั่วไป
2: ไม่ขาวทั้งป้ายไม่ขาวอ่ะ
0: นั่นแหละคือคนทั่วไปเหมือนเราเป็นผู้โดยสารเราไม่รู้หรอกว่าหมวดเนี้ยหมดอายุแล้วเราก็โบกแล้วก็ขึ้นเนาะลงตรงเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เนา
2: ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นแต่ไฟว่าง
0: ค่ะ
2: เห็นแต่ไฟว่างเขาไม่รู้หรอกทีนี้ตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไม่ค่อยจัดการ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าผมเคยชี้ให้ตำรวจจับป้ายขาวเลยนะมีผู้โดยสารมิเตอร์ก็ขึ้นเขาบอกการให้แต่ก็ไม่เรียกจับสอนอทองหล่อนี่แหละ
1: ก็แสดงว่ามันเยอะมากมันเยอะจนตำรวจเขาอาจจะแบบว่าจับครับนี่เดี๋ยวก็
2: มันมีหลายอย่างมีบางทีเสียตังค์อย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: มีสติ๊กเกอร์มีนะแท็กซี่ก
1: ็
2: ม
1: ี
2: สติ
1: ๊
2: กเกอร์
1: มีสติ๊กเกอร์สำหรับป้ายขาวครับ
2: เสียเท่าไหร่ว่าไปอย่างเงี้ยมีครับมันเราหากินสุจริตนะแล้วไปเจอกับพวกนี้ก็
1: ตัวพี่หนุ่มขับแท็กซี่ด้วยไหม
2: เพราะว่าตำรวจก็พึ่งไม่ได้แล้วไง
1: ครับพี่หนุ่มขับแท็กซี่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อแต่เรารถเรายังไม่ถึงนะ
2: โอ้ยของผมมันอ่ออ่างครับ
0: อ๋อ
2: ปีกว่า
0: ค่ะ
2: ไอ้พวกที่หมดอายุอ่ะถ้าเป็นรถสีอ่ะตอนเนี้ยสอรถสีสอสลานี่หมดแล้ว
1: สอรถสีสอสลา
0: อ๋อหมดแล้วนั่นคือหมดอายุแล้วแน่นอน
2: ใช่ครับพวกสีนะแต่ถ้าเป็นเขียวเหลืองอ่ะเขียวเหลืองอ่ะจอจานชอฉิงชอช้างหมดแล้ว
1: จอจานชอฉิงชอช้างเขียวเหลืองรถท่านเก่าเกินกว่าที่จะมาเป็นแท็กซี่อันตราย
2: ใช่ตอนนี้ก็ดอชดาก็หมดบ้างแล้วอ่ะเหลืองอ่ะ
0: แล้วคือบางทีนี่แหละผู้โดยสารเขาไม่รู้เขาจำไม่ได้อ่ะทีนี้พอเขาหมดไปเขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะเสียประโยชน์อะไรตรงไหนคะพี
2: ่เอาเขาเรียกไปถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่รู้เขาจะรับผิดชอบหรือเปล่า
0: ก็
2: ใช่ไหมครับ
1: อันดับแรกใช่ไหมอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารคุณไม่ได้อยู่ในระบบแล้วใช่ไหมรถนี้ใครมาขับบ้างเราก็ไม่รู้
2: ป้ายขาวก็มีป้ายขาวยิ่งหนักเลยอ่ะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้ไงไปจำป้ายขาวนี่มันก็เวลามันไม่มีข้างในครับเพราะว่าแท็กซี่ที่มีป้ายเหลืองอ่ะที่ประตูข้างในก็จะต้องติดทะเบียนไว
1: ้ตรวจสอบได้
2: ตรวจสอบได
1: ้อันนี้ก็
2: หมดอายุแล้วเนี่ยมันข้างเขาก็ไม่มีพ่นครับ
1: เ
2: พราะแท็กซี่ยังไม่หมดอายุนี่ข้างเขาจะต้องพ่นทะเบียนด้วย
1: ครับ
2: พ่นครับพ่นทะเบียนด้วยแล้วก็โทรแจ้ง1584จะรู้บริษัทรู้อะไรมองข้างนอกก็เห็นแต่ถ้ารถหมดอายุแล้วก็จะลบหมดจริงๆหมดอายุแล้วขนส่งเขาควรจะให้ทำสีก่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ต้องทำสีก่อนเลยนี่โอ้โห
0: หมายถึงว่าให้เจ้าของรถทำหรือว่าขนส่งจะต้องพ่นให้หรือยังไงครับพี่
2: ครับเจ้าของรถครับพอหมดอายุปุ๊บนี่คุณจะต้องไปทำสีแล้วก็คุณใส่ป้ายขาวครับ
0: โอ้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำกัน
2: ไม่ทำไงมันเขียวเหลืองเนี้ยแต่ป้ายขาวแล้วได้ป้ายมาแล้วแต่สียังไม่ทำ
1: โอ้ก็ไปหากินต่อได
2: ้ป้ายขาวแล้วเนี่ยเยอะเยอะมากครับ
3: อยากจะให้บอกว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งกลางคืนมาตั้งด่านบ้างได้ไหม
0: ที
3: ่ขุมวิทเนี่ยตำรวจเนี่ยเราพึ่งเขาไม่ได้แล้วครับบอกที่เห็นอย่างนี้เขายังไม่จับอ่ะแต่เราจะไปพึ่งใครครับใช่ไหมครับด้วยเยอะมากเนี่ยครับขอช่วยเป็นสื่อบอกให้หน่อยครับเพราะว่าไอ้ขนส่งเนี่ยมาตั้งด่านกลางคืนบ้างได้ไหมเพราะว่าในสุขุมวิทเนี่ยเยอะมากจริงๆครับ
1: ถ้าโดนจับนี่แท็กซี่เขาโดนอะไรพี่โดนปรับเหรอ
3: โดนครับถ้าเป็นป้ายขาวนี่ 2,000 ถึง 10,000 หรือเปล่าเนี่ยครับ
1: โอ้
3: ป้ายขาวเนี่ย
1: ถือว่า
3: คุณเอารถไม่ได้จดทะเบียนป้ายเหลืองมาวิ่งรับผู้โดยสารครับ
1: โอ้ครับผมครับผม
3: ครับแค่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็โดนปรับ500แล้วครับ
1: แสดงว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันนะถ้ารถที่หมดอายุเขายอม
3: เสื้อยืดครับเขาก็ถือว่าคิดว่านะเขาก็ต้องเสียตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องรู้ครับตำรวจไม่หมายไม่ได้ผมขับแท็กซี่ผมยังรู้บ้างเลยเพราะบางทีเอาฟังเนี่ยหมอฟังอะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาจะมาพี่แหม่มไอ้กฎหมายใกล้ตัวอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
3: แต่แล้วเราฟังเราได้รู้เยอะไงเนี่ยบุรีรัต
0: น์อ่ะค่ะได้ครับพี่ขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแจ้งมารายงานนะคะขอบคุณค่ะพี
3: ่ครับช่วยแจ
0: ้งค่ะ
3: อะไรเป็นตื่นให้ด้วยนะครับ
0: หรือว่าแท็กซี่ด้วยกันเจอก็แจ้งแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หมเพลงนี้มาพอดีเลยพอดีมีข่าวเรื่องวัดป่าแถวหนองคายค่ะน้องดง
1: ครับพี
0: ่ที่เมื่อวานนี้พัฒนาสังคมจังหวัดหนองคายนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นคลิปเจ้าอาวาสของวัดป่าที่นี่นะคะมีพฤติกรรมอนาจารเด็กก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่พอใจนะคะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดไปถึงเขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นหลบหนีไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะพบแต่เพียงลูกวัดอยู่พระลูกวัดอยู่รูปเดียวก็ไปตรวจสอบกุฏิที่ปรากฏคลิปอนาจารเด็กหญิงนะคะพระลูกวัดบอกว่าที่วัดนี้เนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่สองรูปแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยที่เห็นในคลิปเขาบอกว่าจะเข้ามาไม่เป็นเวลามาทีละ2ถึง3คนมาถึงวัดก็จะคุกอยู่กับกุฏิเจ้าอาวาสพระลูกวัดที่อยู่รูปเดียวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มาอยู่มาบวชที่นี่ได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องนี้ก็ว่าได้ขับรถเก๋งส่วนตัวเข้ามาเก็บของใช้ออกไปขับเองด้วยนะเนี่ยค่ะพม.จังหวัดบอกว่าได้คุยกับเด็กๆที่ประสบปัญหาได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรวมทั้งครอบครัวเด็กมีทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อวางแนวทางดูแลช่วยเหลือกันแล้วก็จะให้พม.เข้าไปดูแลในเบื้องต้นก็จะคุ้มครองเด็กส่วนจะดำเนินคดีต้องประสานกับตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าเด็กนั้นได้รับผลกระทบประมาณ 2-3 คนแล้วก็พ่อแม่เด็กยังไม่ได้แจ้งความนะแต่ว่าคลิปมันแบบมันก็เฉาโชว์ไปแล้วน้องดง
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: แล้วเด็กแบบทำไมเป็นแบบเหมือนว่าถูกหลอกมาถูกจ้างมาหรือยังไงไม่รู้นะพี่นะเอ๊ะทำไมเด็กมาอยู่กุฏิ
0: แล้วใครเป็นคนถ่าย
1: โอ้ครับ
0: นี่ค่ะบรรณาจารย์เป็นพิษเลยนะคะแล้วใครตั้งกล้องใครถ่าย
1: ครับ
0: แล้วใครชวนเด็กมา
1: เชื่อมีแล้ว
0: มีอีกแล้วเนาะสาวโชว์อีกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แรงจูงใจอ่ะเด็กเข้ามาที่วัดมาที่กุฏิเจ้าอาวาสเดินมาทำไมสองสามคนเนาะไม่โอ้ไม่เว้นแต่ละวันจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานก็เห็นมีข่าวเกี่ยวกับพระนะเขาบอกว่าเป็นพระนักเทศนะครับจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะ เหมือนกับว่ามีแชทหลุดออกมาพี่ลักษณะเนี่ยนะฮะเป็นการชักชวนคุยกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วในข้อความที่ถูกแฉเนี่ยก็คือมีการเหมือนกับชวนให้เด็กหนุ่มเนี่ยมาหาในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินว่า 2,500 ได้ไหมทางนู้นบอก 3,000 ทางนี้ต่อเหลือ 2,500 นะครับมาถือว่าทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เราเห็นแล้วก็เข้าใจนะที่บอกพระนี่ก็คนก็มีอารมณ์แต่มันไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้นะ
0: ฮะพระก็คือคนคือมนุษย์
1: พระก็คือคนแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่มีอารมณ์อย่างนี้นะฮะที่ไปตามเด็กมาถึงห้องเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวดูบทการจัดการแล้วกันเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างจะแบบโหโจ่งแจ้งอ่ะแต่เหมือนกับสุดท้ายก็ยังไม่ได้มานะสุดท้ายก็ยังเหมือนกับคุยราคากันไม่ได้เวลาไม่ลงตัวอะไรต้องมาหาเฉพาะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: ค่ะจากพุทธไปมุสลิมซะหน่อยนะจากเหตุการณ์ความชุลมุนเมื่อวานนี้ที่เรารายงานเกือบจะจลาจลนะคะที่หน้ารามคำแหงสาขา53ค่ะน้องโด่งที่มีคนเป็นพันนะมารวมตัวกันจากความไม่พอใจที่มีสาวสอง LGBT ไลฟ์สดมีเนื้อหาแบบดูหมิ่นศาสนาดูหมิ่นคัมภีร์กุรอานนะคะทีนี้พอข่าวแพร่สะพัดก็มีการมารวมตัวกัน ล่าสุดก็ยอมให้โกนผมเพื่อที่จะผิดชอบจะไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานคุณอังคณานีรับไปสิทธิ์สวอังคณานะคะเขาบอกว่าอยากฟังความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะกำกับดูแลองค์กรและสถาบันทางศาสนาอยากฟังความคิดเห็นของสำนักจุฬาราชมนตรีผู้นำศาสนาอิสลามและกรรมการสิทธิ์ต่อเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายต่อแนวทางสันติวิธีที่เป็นหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามที่ยืนยันหลักความยุติธรรมและความเมตตาแม้ว่ากลุ่มผู้กระทำจะพยายามกดดันให้ผู้ถูกกระทำพูดว่าซ้ำๆว่าเป็นความสมัครใจแต่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเป็นการลงโทษแบบคือเป็นคำถามว่ายินยอมโดยสมัครใจหรือจำยอมกันแน่กับการโดนตัดผมโดนก้อนผมแบบนั้นนะคะน้องดงคือในมุมของคุณอังคณาแกบอกว่าถ้าปล่อยให้ผ่านเลยไปเนี่ยโดยผู้เกี่ยวข้องไม่ได้พิจารณาแนวทางป้องกันก็อาจจะเกิดการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าต่อไปเนี่ยกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายได้ อันนี้ก็จริงนะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้สมมุติว่าคนที่กระทำเนี่ยเกิดต่างศาสนาขึ้นมาจะสามารถใช้ปฏิบัติการเดียวกันแบบนี้ได้หรือเปล่าซึ่งความท้าทายต่างๆเนี่ยที่สุดแล้วความเกลียดชังที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังได้หรือความเกลียดกลัวอิสลามซึ่งความขัดแย้งทางศาสนาถือเป็นความอ่อนไหวและเกาะบางที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากจะยุตินะคะเผื่อนี้ก็เห็นด้วยกับมุมนี้ของสว.อังคณา
1: อ๋ออ
0: ืม
1: ก็วันนั้นเห็นอารมณ์ของผู้คนที่มานะพี่นะโอ้โหเขาไม่อยู่
0: รุนแรงมาก
1: พร้อมประชาธิปไตยพร้อมใช้กฎหมู่
0: ใช่เอาจริงๆนะถ้าน้องคนนั้นเนี่ยเขาชื่ออับดุลเลาะห์นี่เนาะถ้าเขาไม่ยอมถือว่าเขาแบบว่าฝืนหรืออะไรมีสิทธิ์บาดเจ็บนะ
1: ใช่แล้วมีสิทธิ์ตำรวจเอาไม่อยู่ด้วยนะ
0: โอ้ไม่อยู่
1: แล้วบทลงโทษทางแบบทางศาสนาเนี่ยก็ในเมื่อเขาไปล่วงเกินอะนะในไลฟ์เนี่ยเห็นคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ผมคุยกับน้องที่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าโอ้เขาพูดจาคนที่เป็นมุสลิมบอกเอาจริงๆมันก็สมควรโดนนะพี่ถ้าฟังเนื้อหาเนี่ยมันก็พูดถึงเนื้อหาที่แบบคนในศาสนารับไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดซึ่งเขาเป็นมุสลิมเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรพูดนะครับแต่ว่าผมกำลังพูดถึงว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้กฎหมู่อย่างนี้เราใช้กฎหมายได้ไหมขับเขาออกจากศาสนาไปซะหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมีบทลงโทษถึงขั้นไหนไม่รู้เนาะการไป
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะก็เหมือนกับว่าคือคนไม่นับถือแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ศรัทธาแล้วก็คือเฉยๆไปหรือเปล่า
1: เออครับ
0: เออไม่ได้มีบทลงโทษแบบชัด
1: โอ้
0: นี่แหละ
1: คือศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราละเอียดอ่อนนะความมันเป็นความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: โอ้แล้วมันดูน่ากลัวเนาะน่ากลัว
1: ครับ
0: น่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอะตำรวจตอนนั้นนักขณะนั้นนะถึงแม้ว่าจะมาก็จริงแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าคนเป็นพัน
1: โอ้
0: ค่ะ
1: เขาถึงต้องจับก้อนผมเลยใช่ไหมต้องจับตัดผม
0: ใช่ลูก
1: เพื่อให้อารมณ์คนตอนนั้นมันเหมือนว่าเบาลงไหม
0: ดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะ
1: ครับ
0: เออนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอะไรนะกัมพีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เขาพยายามจะอธิบายอะไรพวกนี้นะคะในมุมของเขาเขาก็อาจจะแบบมีความเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ก็บอกว่าคลิปนี้นะคะมันไปไวมากไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วนะคะก็ว่าเนี่ยเมืองไทยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
1: โอ้
0: ค่ะนี่ค่ะก็อันนี้ พอเราเข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ของหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีการเรียกร้องตั้งแต่แรกว่าให้เลาะเนี่ยคนที่ไลฟ์สดเนี่ยนะคะโอนหัวตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแต่ว่าพอมีคนมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ยอมเนี่ยค่ะก็คือนี่แหละเป็นวิธีการแสดงว่าการทำอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางออกก็คือเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเหรอเขาถึงบอกว่าเรียกร้องให้มีการโกนผมอย่างเงี้ยค่ะน้องดวง
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยค่ะ
1: โอ้
0: เขาบอกว่าอย่างนี้นะคนมุสลิมเสียใจที่สุดเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักท่องจำอันกุรอานมีเขาเรียกอะไรคะคือเขาเป็นคนยืนหยัดรักษาอันกุรอานแต่ว่ากลับนำอันกุรอานที่มีหัวใจที่มีอยู่ในหัวใจมาเย้ยหยันซึ่งเขาไม่ได้โกรธว่ามุสลิมคนนี้เป็นสาวประเภทสองหรือว่าอะไรนั่นเป็นเรื่องของกับพระเจ้าแต่ว่าเขาโกรธที่เอากุรอานมาเย้ยหยันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับการเป็นเพศที่สามนี่คนที่อธิบายเขาอธิบายแบบนี
1: ้
0: ค่ะก็นั่นแหละ
1: มันก็จบตอนเหตุการณ์มันก็จบลงนะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยเนาะมันก็เป็นการถกกันว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ใช้กำลังทำกับเขาแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ก็หวังว่าไม่น่าจะมีที่อื่นเนาะ
1: ครับยิ่งคนที่เป็นอินฟูเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยการพูดเรื่องศาสนาในที่สาธารณะเนี่ยผมว่าก็อันนี้เป็นบทเรียนละใช่ไหมถ้าเราจะเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามกับเรื่องศาสนาเนี่ยก็แต่เมื่อเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องระวัง
0: ใช่
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้เลยเหรอในบ้านเรา
1: ใช่มันเป็นเรื่อง
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงนะ
1: อืมใช่พี่สิถ้าบอกเป็นเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตัดสินหรอกว่าคุณถูกเราผิดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อถ้าเราเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดมันพูดออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เชื่อแบบเราเขามีนะครับ
0: ค่ะก็กลัวว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายสร้างความเกลียดชังเนาะในอนาคต
1: ครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นการประจานแหละเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอมสักทีเดียวนะแต่จำยอมเพราะว่าดูแล้วยังไม่ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: ครับคือเขาตกใจตอนที่โดนก้อนผมนะมันมีช็อตนึงที่แบบผมออกมาเยอะๆแล้วมาวางไว้ตรงโต๊ะอะตัวเขาเองอะยังแบบโอ้โหเขาอุทานก็แบบโอ้โหแล้วก็แบบโอ้โหโอ้โหแบบตกใจเลยผมออกมาเป็นกำมืออย่างนั้นฮะครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาแล้วค่ะ6:12 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95พูดถึงเรื่องศาสนานี่มีท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่าน Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยทางรุ่ง
1: ครับของแล้วเป็นเรื่อง
0: ศาสนาใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะก็พี่สุภาพรบอกไม่อยากฟังข่าวของทักษิณผ่านไปแล้วค่ะพี่แหมเดี๋ยวก็ไม่รู้สิว่าบ้านเมืองมันไปยังไงไปทางไหนนะขนาดน้าแอดน้าแอดคาราบาวยังแต่งเพลงยังบอกเลยว่าให้คุณทักษิณพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันเป็นข่าวอ่ะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะคะพูดถึงนายก็พูดซะเลยนะแกพูดเรื่องนี่แหละคุณทักษิณด้วยแล้วก็แกพูดถึงเรื่องของแม่หมูกับน้องนายด้วยนะคะ
1: โอ้จะติดตามข่าวเนาะเอากระแสสังคมที่เกิดขึ้นโดยแต่งเพลงด้วยนะ
0: แต่งเพลงเลยก็นายก็บอกว่าตัวน้าแอดเองเนี่ยแกบอกก็ส่งกำลังใจทั้งแม่ทั้ง

0: เลยนะคะเล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะคนเป็นพ่อคือเห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายแล้วย้อนนึกถึงตัวเองซึ่งนายบอกว่าจะบอกกับตัวเองเสมอว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วต้องปล่อยมือแค่ดูห่างๆแต่พร้อมจะเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้มหวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็ไม่ถึงเหมือนกันเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเต้บอกว่าตัวเองสูบบุหรี่มาตั้งแต่เรียนปวช.จนมาถึงอายุ34วันหนึ่งอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตทีนี้ปากก็ยังคาบบุหรี่อยู่ไม่วางเลยนะคะลูกก็ไม่รู้ภาษีภาษาค่ะไปคว้าบุหรี่ที่นะแอ๊ดที่พ่อคาบอยู่ตรงคว้าเต็มมือเลยไฟก็ติดมือลูกพร้อมกับเสียงร้องไห้ซาร์สแต่นะแอ๊ดไม่ได้บอกว่าลูกคนไหนนะแอ๊ดมีลูก3คนเนาะนี่แหละเป็นภาพสะเทือนใจอย่างที่สุดชุดจะบรรยายนะแอ๊ดบอกแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือเลิกเลยดีกว่าเพื่อเธอเพื่อภรรยาเพื่อลูกอันเป็นที่รักที่มีอยู่บนโลกนี้ครับพี่น้องนี่คือเลิกตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่ลูกดึงบุหรี่จากปากพ่อแล้วไฟมันติดมือลูกอ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออนี่คือเหตุผล
1: ก็เลยเลิกบุหรี่ใช่ไหมฮะ
0: เลิกเลยตั้งแต่ตอนนั้นค่ะอายุ34ก็ตอนนี้แน็กก็เท่าไหร่แล้ว70แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลิกมาได้หลาย10ปีก็บอกย้อนนึกถึงตัวเองพอเป็นประเด็นหลายคนจับตาเรื่องของนายณภัทรกับแม่หมูพิมพ์ปากานี่แหละค่ะนายแอดก็เลยแต่งเพลงให้ด้วยนะรู้สึกค่ะ
1: พูดถึงแต่งเพลงนะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับในวงการเพลงเนาะรายการ2AF นะฮะ2 Academy Fantasia เนี่ยนะฮะ
0: ที่จะกลับมา
1: ใช่ที่มันมีดราม่าที่เขาปล่อยคลิปนี้ออกมากันนะครับเหมือนกับว่าน้องคนนี้ใช้คือน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะเขาบอกว่าเขาก็เลยจะใช้เหมือนกับไทยคำอังกฤษคำอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็กรรมการท่านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าคุณปอนกฤษดา
0: ค่ะ
1: คุณปอนกฤษดาเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ายนะค่ายเพลงนะฮะนะครับเขาก็ไปคอมเมนต์น้องคนนี้ว่าต้องกลับไปฝึกพูดภาษาไทยอยู่ที่บ้านพูดไทยหรือเปล่าเขาบอกน้องนี้ก็บอกพูดภาษาอังกฤษเขาว่าอยู่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษเหรอบอกใช่เพราะคุณพ่อเขาเป็นต่างชาติ
0: ค่ะ
1: แต่น้องต้องไปฝึกนะเพราะว่ามันดูแบบโชว์ออฟอ่ะ
0: โอ้โ
1: หการพูดภาษาอังกฤษดูโชว์ออฟประโยคนี่แหละมันเลยทำให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันจนเป็นดราม่านะครับหนึ่งในนั้นก็ครูกอล์ฟที่ตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วอ่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะผมลองเซิร์ชนะ
0: อ
1: ๋
0: อนึกออกแล้ว
1: ที่
0: ที่ไปอยู่กับแฟนเมืองนอก
1: ใช่ใช่ใช่
0: เออเออ
1: ใช่เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาคือคนในสองยุคเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความชอบพูดภาษาอังกฤษก็เป็นอิสระของเขาไปนะครับแต่ว่าก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคิดแบบนี้อยู่ที่ยังคิดอยู่ว่าการพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำเป็นการโชว์ออฟไม่เป็นการเหมือนเป็นการแบบว่ามีทัศนคติแบบนี้ว่าเด็กเขา
0: ครูกอล์ฟคือลูกกอล์ฟใช่ไหมคนเดียวกันนะ
1: ครูลูกกอล์ฟใช่ใช่ใช่
0: ครูลูกกอล์ฟที่เป็นคนใต้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ครูลูกกอล์ฟนะครับก็เลยวิจารณ์ว่าแบบว่าเหมือนกับจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังมองว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่เป็นการแบบว่าอวดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเด็กรุ่นนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณปอนกฤษดานะครับออกมายอมรับเลยว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเป็นดราม่าแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าใช้คำที่มันไม่เหมาะสมคือในคอมเมนต์เนี่ยก็บอกคำว่าโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะ

0: ค
1: ือเขาไปบอกน้องน้องพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยมันเป็นการโชว์ออฟคนไปเม้นเลยโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะนะครับนะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับว่าใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมก็เป็นบทเรียนสำคัญหลังกล้องเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่มาเข้าการแข่งขันนะก็ยอมรับว่าเสียใจเหมือนกันเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคลิปนี้จะถูกตัดเอาไปเป็นโปรโมททีมงานไม่ได้มาแจ้งล่วงหน้านะครับแต่ก็ยืนยันว่ารายการเนี่ยไม่ได้ทำเพราะเพื่อให้เป็นกระแสไม่ได้ทำให้เกิดกระแส
0: โชว์ออฟ
1: นะ
0: โชว์ออฟนี่มันเป็นลบใช่ไหมถ้าเราพูด
1: ใช่โชว์ออฟความรู้สึกคือเป็นแบบโชว์อ่ะแบบ
0: ไม่บวก
1: โชว์ออฟคือพวกโชว์อ่ะ
0: โม่อ่ะ
1: ขี้อวดขี้อวดใช
0: ่
1: ซึ่งเด็กคนนี้เขาก็คือเขาทั้งคุยกันสองคนนะครับคุณโอมค็อกเทลกับคุณปอนเนี่ยแหละคณะกรรมการเนี่ยคือพอขึ้นไปแสดงบนเวทีเสร็จเขาก็จะมานั่งคุยหลังเวทีนะครับมาว่าชื่นชอบผลงานตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยการแสดงตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีเวลา5นาทีเด็กเขาก็พูดออกมามันก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับเด็กผู้ชายนะคนนี้ถือกีตาร์เล่นกีตาร์นะก็เนี่ยตัวคุณปอนบอกผมกลับมาย้อนดูไม่น่าใช้คำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นน้องเขารับรู้ข้อมูลของผมทั้งหมดเราแนะนำเขาด้วยความหวังดีไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดปัญหามีแค่จังหวะพูดคุยประโยคนี้แหละนะครับว่าดูโชว์ออฟนี่แหละที่แสดงความเห็นนี้ออกไปนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเขาไม่ได้เอาตอนที่ตัวเองให้คำแนะนำเนี่ยมาออกเหมือนว่าทีมออกอากาศไม่ได้ตัดประโยคนั้นมาออนแอร์คนก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไปตำหนินะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังมากขึ้น
0: ค่ะเนาะเรื่องก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะส่วนเรื่องของกรณีที่คุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของรัฐโดยพุ่งเป้าไปที่ละครเรื่องสอดสร้อยมาลาละครเรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะน้องดงคราวนี
1: ้ครับ
0: คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันบางคนก็สนับสนุนว่านี่แหละต้องวิจารณ์อย่างนี้ได้สิมันเป็นงบที่รัฐบาลสนับสนุนน่ะล่าสุดเมื่อวานผู้กำกับชื่อดังนะคะคุณต้องเตจากค่ายจักรวาลไทยบ้านในฐานะที่ได้รับงบสนับสนุนเหมือนกันก็ออกมาโพสต์ว่าการวิจารณ์ว่าการให้งบสนับสนุนเฉพาะงานศิลปะฝั่งขวาก็จะดูไม่แฟร์กับหลายคนหลายกลุ่มนะทั้งทีมงานทั้งผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานศิลปะไม่ควรถูกตัดสินผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงด้านเดียวคุณต้องเตบอกว่าผมว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมพยายามร่วมกันผลักดันมันมาตลอดคือเสรีภาพกับความหลากหลายในการเล่าเรื่องก็เล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการผลักดันหนังไทยไปสู่ตลาดสากลคณะกรรมการเนี่ยเขาย้ำกับทีมงานเสมอว่าอยากเห็นหนังไทยมีคุณภาพมากพอที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติและเปิดตลาดใหม่ได้สร้างโอกาสให้กับคนทำงานสร้างสรรค์ได้แต่สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เป็นคำสั่งทางการเมืองแต่คือโอกาสที่ทำให้ผู้สร้างมีความหวังและความกล้ามากขึ้นในการพัฒนางานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนจนเกินไปกระบวนการของหน่วยงานที่สนับวัฒนธรรมก็ให้อิสระในการทำงานเต็มที่แบบที่คนทำงานสร้างสรรค์ต้องการเลยไม่มีการกำหนดว่ามาเล่าเรื่องมาในทิศทางไหนคือไม่ได้ออกมาเพื่ออวยฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคุณต้องเตยบอกว่าแค่ออกมาแสดงความเห็นในมุมของตัวเองที่ได้รับการซัพพอร์ตเหมือนกันวิจารณ์งานศิลปะกันได้เห็นต่างได้แต่ถ้าเริ่มใจรวมกันทางการเมืองเมื่อไหร่เป็นเกณฑ์มาตัดสินว่างานแบบไหนควรหรือไม่ควรได้รับการสนับสนุนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดอาจจะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อาจเป็นทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่กำลังพยายามเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันนี่คือคุณต้องเตโพสต์แบบนี้ก็สุดท้ายก็มาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ นะแฟนคลับชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะน้องดงก็บอกว่าว้าวต้องเตรู้จักซอฟต์พาวเวอร์แล้วตกใจอย่างนี้
1: อ้าวคร
0: ับ แล้วมีบางคนบอกว่าอย่างนี้นะต้องเตเป็นคนอีสานทำหนังว่าด้วยขบวนผีบุญหน่อยสิครับหรือจะหยิบรวมเรื่องสั้น2444ของมาโน่ปมสิงห์เหมือนในนักเขียนคนสำคัญอีสานไปทำหนังก็ได้อยากเห็นเอาแบบตรงๆเหมือนที่หนังอวยฝ่ายขวาออกมาทำแขวะคณะราษฎรก็ได้อู๋นี่คือกลายเป็นเรื่องการเมืองไปเลยอ่ะ
1: อ
0: ือโอ้นี่ค่ะก็นี่คือสอดสร้อยมาลานี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะสอดสร้อยมาลาเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ก็พอมาตามข่าวก็คือต้องย้อนไปดูอีกละค่ะ
1: เอามาดูหนี้ของคุณเชนธนาหน่อยนะพี่นะจาก800กว่าล้าน
0: ชีวิตชีวิต
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้คุณเชนธนามาอัปเดตรายการ3แซ่บนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เนี่ยจาก800กว่าเหลือ580ล้าน
0: ภายในกี่เดือน
1: ก็โอ้เขาบอกอันนี้ก็ปีตั้งแต่ปีอันนี้ก็หลักปีแล้วพี่
0: ลดไป300ล้าน
1: ใช่นะครับส่วนก้อนนี้ก้อนที่เหลืออยู่580เนี่ยตั้งเป้าว่าภายใน3ปีเนี่ยก็อยากจะเคลียร์ให้หมดโอ้แกไลฟ์วันนึงนะสูงสุด18ชั่วโมง
0: 3วันเหรอ
1: วันเดียวนะพี่วันเดียวใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยแกไลฟ์ไปแล้ว18ชั่วโมง
0: นอนแค่คือได้พัก6ชั่วโมงนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่
0: ก็นั่งไลฟ์ขายไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอ
1: ขายไปเรื่อยๆในตอของเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่ามีวันนี้ประเด็นหนึ่งที่เขาถูกพูดถึงก็คือช่วงวิกฤตชีวิตเขาบอกจุดที่ดิ่งที่สุดของเขาเนี่ยเขาเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบยกครัวไปแล้วพี่ในวันนั้นเขาคิดแล้วแบบว่าเราจบกันไปเลยดีไหม
0: เออหมายถึงคุยกันแล้วในครอบครัวอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่คุยกันในครอบครัวแบบแต่คงไม่ได้คุยกับลูกนะแต่ว่าหมายถึงว่า
0: ค่ะคุยกับภรรยาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ภรรยาบอกตัวเองว่าแบบว่าจะจบเรื่องดีไหมเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่หนักมากก็นึกถึงถ้านึกถึงหนี้ที่มันเกิดขึ้นเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้มันเกินกำลังที่เราจะคิดว่าจะใช้ยังไงพี่สินี่800ล้านอย่างเงี้ย800ล้านนี่เกิดจากความผิดพลาดในการประเมินในการทำธุรกิจเลยเนา
0: ะ
1: ที่เขาเล่าว่าเขาไปจ้างบริษัทเหมือนซื้อสื่อลงสื่อไว้อย่างเงี้ยปรากฏว่าระยะหลังในสื่อทีวีมันไม่ได้เปรี้ยงปร้างเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับวางแผนการตลาดผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงเขาบอกว่าช่วงหนึ่งโฮมไลฟ์เนี่ยนะฮะโฮมไลฟ์จนร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวเคยมีไอ้ช่วงแบบไอ้ช่วง 3.3 4.4 เงี้ยนะเขาบอกว่าวันเดียวนะเขาเคยไลฟ์เนี่ย50กว่ายี่ห้อ50กว่าผลิตภัณฑ์น่ะ
0: ที่มาให้เขาคือจ้างเขาไลฟ์ให้ใช่ไหม
1: มาจ้างเขาไลฟ์อย่างเงี้ยไลฟ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกโหพอจบงานนะเขาสุดไป2วันเลย
0: ค่ะ
1: โหนะครับโอ้ตอนนั้นเขาบอกเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็มาออกรายการกับภรรยาก็ขอบคุณภรรยาที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะ
0: ค
1: ่ะแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยคุณเชนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เกือบคิดสั้นน่ะนะครับเขาบอกว่ามันแวบเข้ามาในหัวช่วงนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันจริงๆมันตันไปหมดแล้วมันคือวันที่ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกกินข้าวอ่ะพี่แก๊สที่บ้านหมดแก๊สที่บ้านหมดนะครับที่บ้านโทรมาแก๊สหมดโอ้โหเขาบอกว่าดูเงินในบัญชีค่าแก๊สอะแก๊สถังเท่าไหร่พี่300-400ใช่ไหม300กว่า

0: 400กว่าบาท
1: 400แล้วใช่ค่ะไม่มี
0: เงินเติมแก๊สให้ลูกไปทอดไข่กินไม่มีนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ช่วงนั้นน่ะสุดหน้าตักแล้วนะครับเขาบอกว่าถึงขนาดได้บัตรฟรี Dream World มาเนี่ยนะก็เอาไปขายนะครับก็เอาไปขายนะเขาบอกว่าทุกอย่างตอนนั้นมันดูแย่ไปหมดนะครับทุเรศตัวเองคนมันเคยดีมาตลอดสู้สุดแล้วมันพังคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เขาโอบแวบเข้ามาเหมือนเขาเอ่ยถึงนะคุณเชงเขาเอ่ยถึงว่าดีเจโกะตอนนั้นอะดีเจโกที่กระโดดที่ฆ่าตัวตายอะนะพี
1: ่
0: คุณเชงบอกแวบเข้ามาเนี่ยดีเจโกเรื่องดีเจโกแวบเข้ามาแล้วพี่อ้อยก็จัดรายการแล้วร้องไห้คิดถึงพี่โกตอนนั้นอ่ะเกือบแล้วเป็นนาทีที่แบบคิดถึงว่าเอ้ยเราจะเอาแบบนั้นเลยดีไหมแต่พี่อ้อยแบบเหมือนกับพูดทำให้เขาได้เสียเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราทำอ่ะคนที่เขารักเราเขาก็เสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะเราหนีปัญหาแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะต้องนึกถึงเราไปตลอดลำบากไปตลอดนะฮะเขาบอกนาทีนั้นนะฟังเส้นสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเขาโทรหาคุณดุ๊กพานุเดช
1: ค่ะ
0: ผู้จัดนะพี่ดุ๊กพานุเดชเดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดรายการเป็นนักแต่งบ้านเป็นอะไรไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: นะครับโทรไปบอกพี่ดุ๊กพี่ผมขอยืมเงินหน่อยเขาบอกสิ่งที่ได้กลับมานะพี่ดุ๊กพูดมาประโยคนึงบอกว่าขอบคุณมึงนะเชนที่โทรมากูรอมึงอยู
1: ่โอ้ย
0: เนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเป็นเสียงสวรรค์นะเพราะเขาบอกว่ากูอยากช่วยมึงนะแต่กูไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วหลังจากนั้นพี่ดุ๊กก็โอนเงินมาช่วยแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการที่ไม่ขอเอ่ยนามนะโอนเงินมาช่วยซื้อของช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินให้ลูกนะนี่ฝากให้ลูกไว้กินขนมกินอะไรอีกมากมายเขาบอกว่าน้ำใจพวกนี้เขาจะไม่มีวันลืม
1: โอ้แสดงว่าเขามีกัลยาณมิตรที่ดีเนาะ
0: ใช่พี่เขายังโชคดีที่มีกัลยาณมิตรพี่ดุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เข้ามาเติมให้เขาได้ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเลิกคิดสั้นเขาเลยคิดได้ว่ายังมีคนที่รักยังมีคนที่พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตก็เลยลุกขึ้นมาไลฟ์แบบบ้าคลั่งตลอดจนนี่นะฮะล้างหนี้ไปได้ละ300 ล้าน
1: โอ้เหลือตั้ง500 ล้าน
0: เหลืออีก500ประมาณ
1: แต่เขาไม่ท้อแล้วใช่ไหม
0: เขาบอกเขาไม่ท้อละ
1: ก็คือก็ดีมากเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นเราตายแล้ว500 ล้านแล้วเอาจริงๆนะสมมุตินะถ้าเป็นเรานะคืออยู่เพื่อนเป็นหนี้อยู่800 ล้านแล้วโทรมาหาเนี่ยค่ะคือพี่จะรับสายดีหรือเปล่า
0: ใช่ไหมเขาโชคดีที่มีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังแบบว่าทำดีไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แสดงว่าเป็นคนใช้ได้เลยนะใครไม่ทิ้งเขาอ่ะนึกออกไหม
0: ใช่พี่
1: แล้วก็เป็นคนดี
0: คร
1: ับ ก็เขาไม่หนีไม่อะไรนะเขาก็พร้อมที่จะจ่ายหนี้นะขยันอย่างนี้ก็คิดว่าด้วยศักยภาพเขาด้วยอะไรนี่น่าจะหมดหนี้เนาะ500 ล้านอีก500เนาะ
0: ครับ
1: ก็อวยพรเขาแล้วกันนะเพราะว่าเขายังสู้อยู่
0: ผมอุดหนุนแกบ่อยแล้วบางทีมันเด้งเราดูติ๊กต่ออยู่มันก็เด้งขึ้นมาพี่
1: ค่ะ
0: ก็เด้งแกไลฟ์ขึ้นมาก็
1: อันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคนอื่นใช่ไหมที่แกขายสินค้าแกเองแกยังขายอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ไอ้คอลลาเจนยังมีอยู
1: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็รับเหมือนแกเคยบอกว่าถ้าแกรับเนี่ยแกจะได้ค่าไลฟ์มา20,000ต่อเจ้าหนึ่งไม่รู้กี่นาทีนะฮะ
1: อ
0: ือ
1: ฮ
0: ึได้20,000เป็นค่าไลฟ์แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ที่เขาให
1: ้
0: ตามยอดขาย
1: โอ้ทีนี้ก็ไม่แปลกไม่ภายในไม่นานแกคืนนี้ได้300 ล้านแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้นนะคะส่วนคนนี้หมดตัวเหมือนกันนิกกี้สุรธีรกลเปิดใจโดนเมียหลอกจนหมดตัวเขาใช้คำนี้นะก็อดีตคนรักนั่นแหละค่ะเขาบอกว่า

0: ายในไม่กี่ปีนะทั้งบ้านทั้งรถหายวับไปกับตารวมๆแล้ว20 กว่าล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โอ
0: ้เออเขาบอกว่าตอนแรกที่รู้จักกันเนี่ยนิกกี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้มาในแบบฉบับที่แบบเป็นนางฟ้าเปหนักมากโปรไฟล์ดีเก่งกว่าอายุเข้ามาจีบด้วยการดูแลและเปทุกอย่างเปผู้ชายเนาะจนทำให้นิกกี้ซึ่งเป็นเสืออย่างผมตายใจและยอมมอบความไว้วางใจให้ทั้งหมดสุดท้ายถูกใช้เป็นเครื่องมือทำเงินนะคะเออคือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปลุยธุรกิจให้เขาจากยอดขายหลักแสนพุ่งสู่หลักล้านต่อวันแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่เขาทั้งหมดก็คือไว้วางใจนะเขานิกกี้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีให้บัตรเครดิตไว้ใบหนึ่งแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรเลยนะเออก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะมีลูกเออใช้คำว่าลูกมาหลอกล่อฝ่ายหญิงชวนไปทำกิฟต์เพื่อจะมีลูกด้วยกันพร้อมหวานล้อไม่โอนตึกส่วนตัวที่นิกกี้บอกว่าตึกนั้นเนี่ยเขาซื้อมาตอนอายุ23โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของครอบครัวไปเลยคราวนี้นิกกี้บอกว่าอยากมีลูกก็ยอมเซ็นโอนตึกนั้นทันทีโดยไม่ระแวงเลยพอเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยทรัพย์สินถูกเปลี่ยนชื่อฝ่ายหญิงก็หาเรื่องทะเลาะและบอกเลิกในจังหวะที่นิกกี้บอกว่ายังไม่ทันตั้งตัวจริงๆแถมบล็อกทางกฎหมายไว้จนนิกกี้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายต้องขอเจรจาคืนเงินแต่ฝ่ายหญิงตีราคาทรัพย์สินคืนให้ในราคาเมื่อ10 กว่าปีก่อนราคาตอนซื้อนั้นไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบันที่มันพุ่งไปไกลแล้วเขาบอกนี่เป็นบทเรียนที่สุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็เลิกลาไปแล้วก็หายวับไปเลยรวมๆแล้ว20 กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: ใครหนอท่องทำได้
1: เรื่องทรัพย์สินมันย่อนะพูดยากเราก็ไม่รู้นะผู้หญิงเข้ามาเนี่ยน้องรักเราจริงหรือหวังอะไรอย่างไร
0: ใช่ไหมหรือถ้าสมมติถ้าไปฟังอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงก็มีโอกาสเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าประมาณนี้นะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเอาก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันพอเลิกลามันก็ใช้ไปด้วยกันนะขนาดนั้นหมดแล้วอะไรเงี้ยได้ไหม
1: เออใช่แล้วก็ออกมารูปนั้นอะไรพี่นะ
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ฉันไปผ่านอะไรเธอ
0: เออ
1: ก
0: ็กินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเออ
1: เออใช
0: ่อือ
1: ลงทุนแล้วก็ตอนลงทุนนั้นก็ชวนก็เห็นด้วยดีนี่
0: ใช่ไหมก็เนี่ย
1: ตอนรักกัน
0: ม
1: ัน
0: มีกฎหมายเห็นไหมเซ็นให้เองกับมือเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่เขาถ
0: ึงบอกเลิกกันแล้วก็เป็นคนอื่น
1: ใช่ตอนรักน้ำต้มผักยังว่าหวานน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะพี่รักชิมสิหวานมาก
0: หวานเจี๊ยบเลยพี่รักทำอะไรนี่
1: น้ำต้มผักเนี่ยนะหวานพออยู่กันไปสักพักนึงอะเนาะเออมันถือได้เห็นความจริงน้ำต้มผักมันก็น้ำเปล่าเนี่ย
0: ดูจริงจังนะดูจริงจังนะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสม่ำเสมอต้องอย่าไปคล้อยตามตั้งแต่แรกนะพี่สินะ
0: กีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬาสักนิดนึงแล้วกันละครับช่วงนี้เขามีการเชิญนักเตะในตำนานของทั้งรู้สึกจะลิเวอร์พูลและของลิเวอร์พูลมาที่เมืองไทยนะครับมาแข่งกีฬาก็นำโดยตีเจอราครับแล้วก็มีดาวดังของแมนยูของอะไรด้วยนะมีซีฟแม็กมานามานนะครับของลิเวอร์พูลมีควินตันฟอร์จูนโรสมาการเล่มิเชลซาวคาโดในของเรอัลมาดริดคือเป็นนักเตะในยุคแบบยุค2000ต้นๆนะพี่นะฮ
0: ะ
1: มาเมืองไทยน่าจะมาแข่งฟุตบอลแข่งกับดาราอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะปรากฏเมื่อวานตำนานแข่งไทยเราอยากกินอะไรรู้ไหมพี่พวกฝรั่งเขาชื่นชอบผัดไทยประตูผี
0: โอ้โห
1: เฮ้อนะครับ อยากกินผัดไทยประตูผีนะฮะนี่ครับ
0: ไปถึงที่ไหม
1: ไปเลยร้านทิพย์สมัยเนี่ยฮะเขาลงรูปเป็นเกียรติเลยนะครับว่านักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยยังถึงกับมาลองชิมผัด

0: ใครของไทยเรา
1: ต้องเปิด
0: แสดงว่าเป็นที่รู้จักนะ
1: เป
0: ็นที่รู้จัก
1: ไทยร้านอื่นไม่ได้หรอ
0: ผัดไทย
1: ผัดไทยเจ๊หมู
0: ได้หมดได้หมดเพราะว่าถือว่า
1: ได้หมด
0: ต้องถือว่าฝรั่งรู้จักจริงๆเขาคงรู้จักแต่ว่าถ้าอาจจะเป็นร้านรับแขกหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็คงจะแบบว่าไปร้านนี้เพื่อเป็นแบบเป็นร้านรับแขกอะร้านรับ
1: ต้องร้านทิพย์สมัยเท่านั้น
0: ก็ไปกินนะระดับนักเตะระดับโลกก็อย่างน้อยได้โปรโมท
1: เคยขับรถผ่านคนยืนคิวคนยืนต่อคิวอยู่ยังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ครับเจ๊โอ้ก็อยู่ตรงนั้นนะถัดมาไม่กี่ห้องนะก็ไม่ใช่เจ๊โอ้เจ๊ฝ่ายขออภัย
1: อ๋อเจ๊ฝ่ายเหรอนั้นอ๋อนึกว่า
0: เจ๊ฝ่ายก็อยู่ตรงนั้นนะใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆกันใช่ค่ะตรงนั้นถนนมหาชัยใกล้ๆกันแหละ
0: ครับผมคนเงินยืนรอแถวนั้นก
1: ็เอ้ยดูสิ AI อ่ะมันรู้พอเราพูดนะมันมาเลยจริง
0: รูปขึ้นเลยเหรอ
1: ลูกขึ้นเลยทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีรู้สึกเป็นเกียรติขอบพระคุณนักบอลชื่อดังระดับตำนานของโลก เพจของผัดไทยมาเลยอย่างนั้นก็งงมาก
0: ผัดไทยมาเลยนั่นแหละ
1: เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวกดติดตามทันทีก็เขาโพสต์เองเลยว่าเนี่ยมีนักเตะชื่อดังมาถ่ายรูปอยู่ที่หน้าร้านเลยค่ะ
0: นั่นแหละพอดีเห็นข่าวพอดีอู้แต่เขาฟังว่าถ้าเกิดไปได้ยินพี่พูดชื่อเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นเลยในนั้นเลยนะในโทรศัพท์เราเลยนะ
1: นี่คนนี้สตีฟ
0: แม็กประมาณ
1: ใช่โอ้ไปด้วยไม่รู้เขายกนิ้วเวลี่กูดหรือเปล่าเนาะ
0: กูดเนี่ยต้องกูดอยู่แล้วผัดไทยบ้านเราทุกเจ้าแหละผัดไทยขึ้นชื่อว่าผัดไทยนี่อร่อยหมดผัดไทยต้มยำกุ้งเนาะฝรั่งก็รู้จักสูตรประมาณนี้
1: โอ้แล้วเจอหลาดดูดิเจอหลาดจะมากินผัดไทยเลยอ่ะร้านตับนานจริง
0: ครับผม
1: สุดยอดเนาะ
0: ครับ
1: จะไปทานไข่เจียวปูร้านเจ๊ไฝไหม
0: เกียร์ไม่ได้เดินไปนะเกียร์กินผัดไทยกันก่อน
1: อร่อยกับ
0: คนเยอะอยู่บ้างอะไรที่อย่ารอคิว
1: ค่ะเอาเจ๊ไฝเขาไม่ให้แบบพิเศษหรอนี่ระดับตำนานนะระดับโลกนะไม่นะเจ๊ไฝไม่ง้อ
0: ครับ
1: ค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: บันเทิงซะนานเลย
0: พูดถึงจะฝ่ายนิดเดียวพี่วันนั้นอยากลองนะก็เลยไปซื้อปูก้อนที่เป็นขีดๆมานะขีดละ240นะฮะก
1: ็
0: ซื้อมา2ขีดนะซื้อมา2ขีดแต่มันก็ได้สักจานนึงได้จริงๆถ้าเอามาแบบว่าผัดพริกขี้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นจานนึงอร่อยเหมือนกันนะแต่พอเราอยากลองแบบไอ้นี่กินแบบไข่เจียวที่เขาดังๆกันอะก็เลยให้ที่บ้านลองผัดขึ้นมานะครับทำเป็นทอดไข่เจียวปูขึ้นมาเนาะมันก็กินแล้วก็สะใจดีนะก็เท่ากับเราลงทุนประมาณ500บาทก็ได้จานหนึ่งเยอะๆแล้วได้ปูแบบแน่นๆแล้ว
1: ถ้าไปกินที่ร้านก็1,000
0: ใช่ถ้าที่ร้านก็1,000
1: ใช่ไหม
0: ต้องไปหาปูก้อนไม่รู้แหล่งที่ไหนถูกกว่านี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ขีดละ240
1: ปูก้อนเหรอที่นุ่นถูก ที่ชลบุรี
0: ชลบุรีเหรอนี่เหรอ
1: ตลาดอะไรนะต้นโพอ่ะ
0: อ๋อร้านโพใช่ไหม
1: ร้านโพอะไรนั่นน่ะ
0: พัทยาใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ก็ไม่ถูกมากหรอกก็เกือบ1,000เหมือนกัน
0: ก็เลทประมาณนี้นะถ้าเกิดกินเสร็จต้องมีขีดละ200กว่านะ
1: เออให้หายอยากไปเลย
0: ใครอยากก็สักขีดนึงก็ได้แล้วก็มาทอดไข่สัก3-4ฟองเนี่ยผมว่าก็ตักขึ้นมายังไงก็โดนปูอ่ะพวกปูมันเหมือนประเภทใหญ
1: ่ค่ะโรงเรียนใกล้เปิด มีข่าวว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีน้องร่องออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายตามกฎของโรงเรียนให้ถูกต้องนะคะสำหรับนักเรียนชายหญิงชั้นมัธยมกลายเป็นกระแสเลยเมื่อวานนี้กฎใหม่โรงเรียนนี้บอกว่างดพอกผิว ขำดีโรงเรียนติดภาพตัวอย่างให้ดูว่านี่สีผิวธรรมชาติของพวกเธอน่ะมันสวยมาก ถ้าอยากพอกก็ต้องพอกให้เนียนถ้าไม่เนียนน่ะโดนก็คือใช้ไม้ตรีแล้วพอกมาจะขาววอกเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้เทรนการพอกผิวถือเป็นเทรนกำลังมาแรงในหมู่วัยรุ่นนะคะหวังผลเพื่อความสวยงามมีออร่าและก็ถ้าพอกหนักๆทำให้ผิวขาวซีดจนดูเหมือนผิวของคนจมน้ำขณะเดียวกันมีกระแสหยุดพอกผิวเพราะครีมที่พอกทำให้เป็นคราบติดตามเบาะรถยนต์เบาะรถจักรยานยนต์หรือกระทั่งร้านทำผมเป็นต้นก็เลยคุณครูถึงต้องประกาศเลยว่าโรงเรียนของชั้นโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์ชลบุรีห้ามเด็กพอกผิวนี่คือเป็นกฎใหม่เลยนะคะ
0: ผมจำไม่ได้ลูกสาวผมเนี่ยเขาเล่นเขามีทิกตอกของเขาเนาะมันจะมีประโยคนึงที่เกี่ยวกับอะไรพอกผิวด้วยแหละแล้วเด็กเขาจะแบบรู้จักกันนะกับคนเนี้ยเขาจะพูดกันเนี่ยว่าเออเก็บพอกผิวมาเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำฮิตในช่วงสงกรานต์ด้วย
1: เนี่ยเป็นเทรนด์จริงก็บอกว่าคือวัยรุ่นน่ะเขารู้กันว่าเนี่ยไอ้เรื่องพอกผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทำกันทั่วไปแสดงว่าคุณครูโรงเรียนนี้ต้องตามต้องรู้ว่าเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วใกล้
0: เด็กนี้พอก
1: เด็กต้อง
0: พอกผิวไ
1: หมก็เลยตัดเ
0: นื
1: ้องดพอกผิวมาโรงเรียนเด็ดขาด
0: เพื่อให้มันดูขาวเนียนใช่ไหมผู้หญิงพอกผิวเพื่อให้ดูแบบดูขาวขาวขึ้นมาใช่ไหม
1: ให้ดูเวลาเขาประกวดนางงามอ่ะอันนั้นอ่ะพอกผิวชัดเจนไงก็พอกทั้งตัวเลยค่ะไอ้ที่มันอยู่นอกร่มผ้าน่ะ
0: อ๋อเหรออ๋อ
1: ใช่ต้องพอกไม่ซึ่งอันนั้นมันไม่สวยมันไม่เนียน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าขำตรงที่ว่าโรงเรียนต้องออกกฎเลยนะคะค่ะก็ใครที่รอมาแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้องดง
0: ครับผม
1: ว่าจะลงกันในวันที่15นี
0: ้ครับ
1: อันนี้ตามข่าวนะคะที่กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิ์โดยจะมีการนำฐานข้อมูลและระบบ AI มาช่วยทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยที่เคยตกหล่นและขาดโอกาสในการลงทะเบียนรอบที่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะคัดกรองใหม่คนถือบัตรเดิม 13.2 ล้านคนถ้าพบว่าใครปัจจุบันนะมีฐานะรวยขึ้นรายได้เกินเกณฑ์แล้วถูกตัดออกทันทีแสดงว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่คนจนแล้วนะคะก็เอาใหม่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอะไรเลยไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านไม่เป็นพระไม่เป็นสามเณรไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นข้าราชการไม่รับบำนาญรวมถึงผู้ที่จะลงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมค่ะน้องดวง
0: วันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะครับ25
1: นะคะ
0: เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึง
1: เตรียมตัวนะคะ
0: ครับผม
1: ลงพร้อมกับคนที่จะได้เงินคนละครึ่งเหรอ
0: เงินคนละครึ่งใช่เนาะ
1: รู้สึกคนละครึ่งทำไมเงียบๆมา2วันเนี้ย
0: ก็คือก็ต้องลงอันนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ลงวันที่25นี้หรือเปล่า
1: ใช่ก็
0: ลงเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งด้วย
1: คนละครึ่งที่ได้ 1,000 แล้วก็ให้ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วยค่ะ25
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอ
0: เดี๋ยวใกล้ๆอัปเดตกัน
1: น่าชัดเจนใช่จะอัปเดตให
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: เพลงสดเพลงนะพี่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้าย

ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

เชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับก็อัปเดตตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานี่นะมีเหตุที่นครปฐมนะฮะ
2: ค่ะ
3: นครปฐมนี่ขึ้นชื่อนะกำนันที่นครปฐมดุนะจำได้พี่วันนั้นสมัยก่อนมีข่าวกำนันนกนครปฐมนะเขาจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดทีตำรวจมากันนะโอ้โหนะกำนันอะไรมากันใหญ่เลยนะฮะเออนะคนในข้าราชการในจังหวัดก็มานะคือเป็นจังหวัดที่ดูแบบโอ้กำนันนี่มีอิทธิพลนะเออนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนกำนันจิ๋วนะฮะก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับคนนครปฐมเนี่ยก็รู้จักกันดีนะฮะก็ปรากฏว่าเอาปืนไปจ่อยิงเสียเจ้าของโรงเชือดหมูนะครับพารถหรู BMW เสียชีวิตเลยฮะหน้าสถานบันเทิงเมื่อคืนตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะตำรวจสันนิษฐานนะครับว่ามูลเหตุเนี่ยน่าจะมาจากสองเรื่องหนึ่งเรื่องปมหึงหวงเรื่องผู้หญิงนะครับเนื่องจากภรรยาเก่านะฮะของกำนันเนี่ยไปมีความสัมพันธ์นะครับกับทางเสียเจ้าของโรงหมูนะอีกประเด็นก็น่าจะเรื่องของปมเรื่องเงินเรื่องธุรกิจกันนะครับก็อาการตอนนี้สาหัสนะครับทำ CPR แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สำหรับเสียที่โดนยิงนะฮะ

0: นผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็อย่างที่บอกทราบตัวแล้วนะฮะกำนันจิ๋วเป็นกำนันตำบลดอนยายหอมนะครับก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
1: ค่ะโอ้น่ากลัวเนาะ
0: โอ้ถ้าพกปืนไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีโอกาสปึ้งปังกันได้ตลอดอารมณ์
1: คือถ้าพกปืนจะต้องใช้มันเหรอ
0: โดนขาสติดื่มเมา
1: เออเนี่ย
0: กลางมัน
1: มันน่ากลัวนี่แหละมีแล้วก็รู้สึกอยากใช้อย่างนี้ใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะอยู่ก็ให้ปลอดภัย

0: bằng than.
1: ครับและผมต้นสุชาติชวางกูลนะครับในเช้าวันนี้ Good Morning อาเซียนของเราก็บรอดแคสต์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมพวกเราได้เลยนะครับก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับทาง TikTok เนี่ยเห็นคุณพิมพ์แจ้งฉายคุณเอกรัตน์นะครับคอปแล้วก็คุณพิโรธคุณจิตดีสติมาคุณโยนะครับแล้วก็คุณซาคุณสาชลิสาคุณอโลนนะครับแล้วก็คุณใจอีกหลายและก็อีกหลายท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจเราทาง TikTok ครับ
0: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไป นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเออเนาะ อยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
1: ครับ
0: สันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป SANGA สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตเต้ก็คือคุณซาร่าดูเตเต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะและถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัสซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้ว